Radio. คุณกำลังฟัง BP Radio Online

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

Thanks for listening to BP Radio Online Thailand. คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD คุณกำลังฟัง BP FM Unlimited Music Station

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

Thanks for listening to BP Radio Online Thailand เพลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio

0: ุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
3: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: การ M Sport ใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่ Business Park หลัง Big C Extra เชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: ยูบายทรูซิมและแพ็คของคนเจนใหม่เติมเงินและรายเดือน
2: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีดเรียนกับยูฟรีคอร์ส AI จาก Google Gemini

0: ก็เลยได้ตามใจ
1: whatever you want ทูจัดให้ you buy two แพ็คคุ้มเน็ตแรง10พิเศษจัดเต็มอยู่กับ you ดีกว่าซิมและแพ็คของคนเจนใหม
2: ่เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญญา

0: ความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเลาะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

ทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายวันนี้กับดีเจวินดิจิทัลนะครับที่ BP Radio นะครับทักทายบ่ายวันนี้ตรงกับวันอังคารนะครับที่4อังคารที่4เดือนสิงหาคมนะฮะ2569ในช่วงเวลาของบ่ายนี้เลยนะครับได้เวลามาทักทายมาส่งเพลงมาเลือกเพลงกันแล้วสำหรับบ่ายนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับวันนี้ที่เชียงใหม่อากาศอึมครึมฮะ ตอนนี้ที่ในเมืองนะมืดๆครึ้มๆนะฮะคึมครึมแต่ก็ยังไม่มีฝนตกนะอากาศยังปกติดีนะยังนิ่งๆปกติดีนะครับลงมาทักทายลงมาเซฮายกันได้นะครับเดี๋ยวจะหาเพลงพร้อมๆนะฮะเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลาของบ่ายนี้เลยครับและแน่นอนฮะช่วงบ่ายนี้อยู่ด้วยกันด้วยกับ True Retail ด้วยกันละกันนะฮะเลือกเบอร์ใหม่เบอร์สวยโปรโมชั่นแพ็คเกจรายเดือนรายสัปดาห์รายปีเลือกซิมจาก True แล้วก็ Retail กันได้เลยนะครับหลากหลายแพ็คเกจโปรโมชั่นให้คุณเลือกราคาไม่แพงนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าคุ้มค่ามากๆกับการเขาเรียกว่าใช้จ่ายนะฮะเลิกซิมจาก True และ D-Tag ได้เลยนะฝากคุณฟังด้วยกันครับยำปูม้าเจ็ดยอดครับนัวแซ่บทุกวันที่ยำปูม้าเจ็ดยอดทุกวันพร้อมเสิร์ฟอาหารอร่อยนะทั้งส้มตำยำแซ่บนัวนะตำไทยตำลาวตำซั่วนะหรือจะเป็นอาหารอีสานตับหวานมุนน้ำตกนะฮะในหลากหลายเมนูพร้อมเสิร์ฟกันนะฮะที่ร้านยำปูม้าเจ็ดยอดครับทุกสาขาในเชียงใหม่ภาคเหนือนะแล้วก็ในต่างจังหวัดด้วยนะส่วนภาคตะวันตกนะครับกาญจนบุรีมีหลายที่เหมือนกันที่เป็นแฟรนไชส์อยู่นะฮะก็แวะเวียนไปใช้บริการกันได้เลยครับแล้วก็ฝากในส่วนของร้านข้าวต้มบัตรเดียวของเจียวเชียงใหม่ด้วยกันละกันครับเติมเต็มความอร่อยกับร้านเจียวข้าวต้มบัตรเดียวนะฮะร้านเจียวข้าวต้มบัตรเดียวครับอาหารอร่อยมากนะฮะเชิญแวะไปสัมผัสแล้วก็ไปทานอาหารอร่อยกันได้เลยนะที่ร้านเจียวเชียงใหม่นะครับ2สาขานะฮะสาขาแยกลุยสันกำแพงแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าด้วยนะครับอ่ะช่วงนี้เข้ารายการมาเรามาทักทายคนฟังกันก่อนดีกว่าครับวันนี้มีใครขอเพลงอะไรมาบ้างฟังอยู่จังหวัดไหนทักทายดีเจได้ครับเดี๋ยวจะได้เปิดให้ฟังกันนะครับทักทายพี่ช่างเบิร์ดสันหลวงด้วยนะครับมาแล้วนะจากลำพูนนะฮะท็อปแท็บบอกว่าขอเพลงอูโน่เหล่าทองสักเพลงแล้วกันเพลงฮัลโหลโมฮัลโหลโมสรรหาเพลงนะฮะมาให้เปิดแล้วนะฮะอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแล้วนะสวัสดีพี่สิทธิ์114ครับขอเพลง AI มาครับทนเจ็บของกุ้งตรงสิทธิ์เรียมจินดานี่ครับสวัสดีมาร์คคุงจากชลบุรีได้ไรกันฮะทักทายพี่วินครับเหมือนเดิมขอเพลงร็อกๆฟังเหมือนเดิมครับพอดีไปฟังเพลย์ลิสต์เพลงเก่าๆของโปเตโต้ไปเจอ2เพลงร็อกๆฟังแล้วเพราะมากเลยคือเพลงเสียใจเสียงในใจสิเสียงในใจของพี่ปั๊บนะฮะพี่ปั๊บร้องคู่กับพี่โอมค็อกเทลแล้วก็เพลงหนึ่งนะฮะเป็นเพลงสมดุลนะครับโปเตโต้แล้วกันนะฮะล็อกทั้งคู่เลยนะฮะเดี๋ยวรอฟังแล้วกันมาคุงนะฮะช่วงนี้มาคุงไม่ได้ไปช่วงกลางคืนนะเพราะว่าทำงานเนาะกำลังงานหนักจะเหนื่อยหน่อยก็เลยหลับนะฮะพี่เหาะสุพรรณสุราษฎร์สวัสดีครับเซฮายดีเจวินครับขอเพลงเข้าป่าขอเพลงเขาป่านาเลแหละฮะของแท็บวชิระนะเป็นเพลงใต้นะฮะเอาเพลงใต้เลยพี่เดี๋ยวสักครู่เสิร์ชหาแล้วกันนะครับเพลงใต้เนาะนะครับสวัสดีสาวดื้อนครปฐมวันนี้มาไวฮะสาวดื้อบอกว่าตื่นแล้วค่ะพี่วินทักทายเซฮายฮัลโหลตื่นแล้วนะอรุณสวัสดิ์นะจ๊ะอรุณสวัสดิ์ตอนบ่ายโมงก็แล้วกันนะจ๊ะเมื่อคืนไปกินเหล้ามายายดื้อนะฮะโอ้โหแม่นางกินเหล้ากินเบียร์ทั้งวันทั้งคืนนะฮะสวัสดีต้นแอปโฟนด้วยก็แล้วกันนะฮะวันนี้ขอเพลงพูดไม่คิดของ fucking hero ก็แล้วกันนะครับได้เลยก้อยลาดพร้าวนะฮะวันนี้ขอเพลงเข้ามา1เพลงส่งลิงก์มาเลยเดี๋ยวสักครู่ไปกดดูนะก้อยนะส่งลิงก์มาแล้วพี่อุดิพลังกูลจากลำปางสวัสดีครับทักทายช่วงบ่ายครับขอเพลงหน่อยฮะแล้วแต่แปะของซิลิฟูด้วยก็แล้วกันครับแล้วก็มีพี่เฟิร์สชลบุรีบอกว่าฮัลโหลของมอสก็แล้วกันฮะฮัลโหลฮัลโหลโหมฮัลโหลของมอสนะฮะพี่อู๋บางใหญ่ครับขอเพลงไก่จ๋าไก่จ๋าครับได้ยินไม่ว่าเสียงใครล่ะฮะโอ้มันเหมือนคนที่จะร้องไห้กระป๋อมนนทบุรีจ้าสวัสดีค่ะอยากฟังสวนทางวงกางเกงหน่อยค่ะดีเจได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้นะครับทักทายอเมช่วงบ่ายแล้วกันครับจากเชียงใหม่ทักทายจ้ะอเมแถวที่อยู่ตรงนั้นมันคึมๆไหมอเมอยู่แถวไหนนะสมตองในหางดงนะตรงนี้แถวออฟฟิศที่อยู่ฮะนะครับพี่บอยพัทลุงทักทายด้วยกันละกันนะฮะช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวยินดีให้บริการครับส่งภาพบริการที่ร้านมาตอนนี้กำลังทำงานกันอยู่ปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะครับพี่ช่างบอยพี่ธงชัยสิงห์บุรีสวัสดีกับอากาศครึ้มๆครับดีเจและแฟนรายการด้วยขอเพลงนี่และเพื่อนกันละกันครับเพลงเก่ายุค90นะจ๊ะสาวกุ๊กไก่เกาหลีรายงานตัวค่ะวันนี้ขอเพลงข้างกันของทรีแมนดาวหน่อยจ้าข้างกันของทรีแมนดาวนะครับแล้วก็พี่ณัฐพงษ์องครักษ์นครนายกบอกว่ารายงานตัวครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ BP Radio นะฮะข่าวลือถึงเรื่องจริงครับ
สายแล้วครับพี่รีบๆมาสายตอนไหนถ้าผมไม่แซวพี่ก็ไม่มาใช่ไหมยังไม่อ่านนี่ไงอ่านแล้วส่งข้อความมาแต่ที่ยังหวังกำลังกินข้าวอยู่พี่ใจเย็นๆกำลังกินข้าวอยู่กำลังจกข้าวเหนียวอยู่ใจเย็นๆนะฮะเมื่อกี้นะพี่เพชรสวัสดีฮะทักทายตอนบ่ายครับดีเจวีวันนี้ขอเพลงขอหอมขอหอมอ่ะขอหอมปล่อยทุกเพลงขอหอมอ่ะขอหอมปล่อยทุกทอมปล่อยไปว่าขอเพลงร่วมกับทุกเพลงนะครับวันนี้โรงเรียนสันกำแพงนะครับหยุดการเรียนการสอน 5-6 สิงหาคมนี้ครับประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนะฮะโรงเรียนสันกำแพงเชียงใหม่นะนะครับพี่หมูทักทายครับทักทายครับรับฟังอยู่ครับพี่หมูหายหน้าเป็นหลายวันเลยเดียวพี่หมูมาแล้วนะฮะพี่ตัวเล็กจากห้างฉัตรลำปางทักทายช่วงบ่ายครับตอนนี้ที่ห้างฉัตรลำปางห้างฉัตรเวียงตาลมีฝนตกลงมาปล่อยๆนะฮะอ๋อเวียงตาลเนาะนะฮะลงมาทักทายกันช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันแล้วก็พี่ต่องบอกว่าสวัสดีครับขอเพลง7สิงหาของโลโซกันแล้วกันโอ้ใกล้วันเกิดแล้วนี่ใช่ไหม7สิงหานะเออนะฮะพี่ช่างเบิร์ดสรรหาทักทายด้วยกันแล้วกันครับเมื่อกี้พี่ช่างเบิร์ดส่งเรื่องราวหลอนๆมาด้วยเดี๋ยวสักครู่ค่อยเล่าเนาะที่ส่งข้อความมานะฮะนะครับ

มาไหนใครมาถึงแล้วอยากฟังเพลงไหนฝากมาครับเดี๋ยวจะได้หาเพลงเพราะเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยนะครับกับบรรยากาศที่ก็เรียกว่าไม่รู้นะที่นี่ครึ้มๆนะฮะมันมีฝนตกลงมาปล่อยๆนะฮะอ๋อเวียงตาลเนาะนะฮะลงมาทักทายกันช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันแล้วก็พี่ต่อมาว่าสวัสดีครับขอเพลง7 สิงหาของโลโซกันแล้วกันโอ้ใกล้วันเกิดแล้วนี่ใช่ไหม7 สิงหานะ

ที่หายไปพอดีว่าตลอดเที่ยวหลายที่เลยครับดีเจก็เลยไม่ได้ค่อยมาทักทายกันเท่าไหร่นะฮะเป็นที่ไหนก็ส่งบรรยากาศมาให้ดูด้วยกันด้วยกันละกันครับจะได้เอามาแชร์นะนะฮะปีต้นคุงบ่าวลำพูนนะครับอยู่ที่อิสราเอลทักทายครับรอของหนุ่มกะลานะครับเมื่อวานดีเจลืมเปิดใช่ไหมฮะคนขอเยอะพี่ต้นคุงมาช้านะเมื่อวานเนี่ยเออหรือไม่ช้าวะไม่ช้ามาบ่ายสองกว่าเนี่ยมันน่าจะเลยคิวละมันน่าจะเลยคิวนะฮะมาไวๆเงี้ยดีนะบ่ายโมงกับอีก51นาทีนะครับในช่วงเวลานี้เลยกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับที่ ID ไลน์พิมพ์ FM 975ตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5จะเจอไลน์ BP Radio นะครับไลน์ ID ค้นหา ID FM 975 FM 975หรือจะเป็นทาง Facebook BP Radio ก็ได้ครับ Facebook BP

นะฮะเพลงเพราะยุค90 2000นะฮะกับหลากหลายแนวเพลงเลยนะจ๊ะเดี๋ยวนี้จะขอตั้งเพลงแป๊บนึงนะฮะในช่วงเวลานี้นะฮะพี่ต้นคงวันนี้จะขอเพลงแก้วขุดปู่แล้วเนอะครับดีเจนะฮะมาร์คคงบอกว่าเดี๋ยวจะครบคืนค่ำคืนนี้จะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ละเพราะจะเข้าสู่ปีที่26แล้วโอ้โหผ่านเบญจเพสมาแล้วนะฮะนะครับสำหรับมาร์คคงนะฮะสำหรับพี่เอกนรินทร์ด้วยสวัสดีพี่เอกนรินทร์ด้วยกันละกันครับทักทายแฟนรายการแล้วก็ทีมงานด้วยขอเพลงของขจรศักดิ์ด้วยนะครับทักทายพี่บุญส่งด้วยกันละกันครับนะเดี๋ยวจะขอไล่ตั้งเตรียมเพลงกันสักครู่กันละกันนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าหาข่าวต่างๆมาเล่ากันเนาะเอาเพลงยุคกลางกลางเก่ากลางใหม่ก่อนกันละกันนะครับ

ล้วทำไมต้องจากฉันไปเอ๊ยยังไม่เห็นพี่โอมาทักเลยทักมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงเมื่อกี้นะครับแหมเอาเติมเพลงเข้ามาก็แล้วกันนะครับจะได้เปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงนี้นะฮะกับเพลงเพราะที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะจ๊ะกำลังไล่ตั้งเพลงอยู่คุณผู้ฟังบ่ายนี้กำลังไล่ตั้งเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมาในช่วงเวลานี้ที่0840456862กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับนะฮะสวัสดีพี่แสงชัยด้วยกันละกันนะครับนะขอเพลงทนเลยของนูโวล่ะฮะทนเลยทนได้ทนดีทนเลยสวัสดีพี่ข้าวเปล่าต้มจืดด้วยกันละกันครับมาแล้วทักทายช่วงเวลาของพักบ่ายนี้ใครมาถึงแล้วเซย์ไฮกันมาแล้ว

ูดอะไรไปต้องคิดบ้างนะครับไม่ใช่ว่าพูดอย่างเดียวนะฮะและต้องใช้กันเรียกว่าวิจารณญาณในการฟังด้วยบางคนพูดเป็นต่อยหอยทีเดียวเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นใช่ไหมวันนี้แนวเพลงแต่ละคนนี่สเปะสปะเนาะไปคนละทิศคนละทางเลยเนาะช้าบ้างไวบ้าง AI บ้าง Gen Z บ้างนะฮะเดี๋ยวจะต้องตบให้เข้ากันหนอกกันก่อนนะฮะ

ป็นไงล็อกไหมล่ะแล้วแต่แปะนะครับเพลงนี้จากซิลิฟูนนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะฮะกำลังไล่ตั้งเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมาสลับบ่ายนี้อยู่นะครับหลากหลายแนวเลยนะวันนี้มาแบบแนววัยร็อกกันเนาะสวัสดีพี่โด่งจากเมืองเลยครับสวัสดียามบ่ายครับช่วงนี้เปิดมาเปิดเพลงต่างประเทศไหมฮะอยากฟัง Nobody ครับ Wonder Girl ไม่ได้ฟังนานมากเลยวันนี้มาแนวไหนอะพี่โด่งอะสเปะสปะแต่ละเพลงน้องนี่ขอมากันเนาะไบโพล่าลงแน่นะฮะไบโพล่าเรดิโอครับคือตัวเต็มของ BP เรดิโอนะฮะสถานีวิทยุของคนเป็นไบโพล่านะฮะคนไบโพล่ามารวมตัวกันที่นี่นะฮะก็เดี๋ยวเพลงไวก็เดี๋ยวเพลงช้าก็เดี๋ยวหมอลำเดี๋ยวเพื่อชีวิตลูกทุ่งนะฮะก็เดี๋ยว AI ร้องนะฮะนะฮะจะได้เมาหัวตอนนี้นะฮะตอนนี้กำลังไล่จัดคิวเพลงให้มันเข้าจังหวะกันอยู่นะเดี๋ยวมันจะแบบสเปะสปาดไปเรื่อยคุณฟังใช่ไหมว่ามีวิทยุชุมชนแถวบ้านนะเขาเปิดเพลงเนี้ยมีคือวิทยุชุมชนบ้านๆเนาะที่แบบชาวบ้านจัดรายการเนี่ยขอเพลงก่อนคนนี้อ่ะคุณฟังใช่ไหมในหนึ่งชั่วโมงในครึ่งชั่วโมงที่จะฟังดีเจเกือบเป็นไบโพล่านะเขาเปิดสอนเพชรสอนสุพรรณนะฮะต่อด้วยเสกโลโซต่อด้วยเพลง AI สลับมากังนำสไตล์นะฮะกลับไปหาเพลงของสายันสัญญาอันจริงๆวิทยุชุมชนแบบบ้านๆนะที่แบบชุมชนนะฮะเขาเปิดจริงๆสายันสัญญาสอนเพชรสักพักเปิดกำลังสไตล์นะครับจะกลับมาเป็นเพลงฝรั่งเด้อสักพักเป็นหมอลำนะฮะเกือบอ้วกแตกนะฮะตายนะฮะสวัสดีกมลวันเด็กลานจ๊ะให้ใจกับจังหวะร็อกค่ะดีเจขาแหมถูกใจนะจ๊ะพี่ที่บอกว่าดีเจครับเพลงไปคนละตี้คนละทางแม่นละครับคนละที่คนละทางอย่าลืมเพลงก้อยด้วยวันนี้เจ๊ก้อยขอเจนซีเข้ามาฮะวันนี้มีคนฟังขอเจนซีสองเพลงจะสามเพลงเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังรายการที่ฝากมานะฮะแต่ขอไล่ตั้งเพลงแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวจะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรบอกกล่าวกันมาเลยนะครับไหนๆมาแนวร็อกแล้วขอร็อกต่อนะ7สิงหาครับพี่เสกโลโซใกล้จะวันเกิดพี่เสกแล้วนี่ใช่ไหมวันก่อนไปออกรายการสรยุทธ์นะฮะไหนใครมีวันคล้ายวันเกิดช่วงของเดือนสิงหาบ้างมีไหมครับน่าจะมีกันนะ

0: ร็อกๆเลยเพลงนี้นะครับ
1: 7สิงหาครับถ้าจำไม่ผิดในเพลงนี้เขาแต่งขึ้นมาเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าต้องการที่จะเป็นวันเกิดเนาะของพี่เสกโลโซใช่ไหมฮะ

เสกสรรสุขพิมายเกิดวันที่7สิงหาคมครับปี2517นะครับปีนี้ถ้าถึงวันที่7นี้ก็อายุครบ51ปีบริบูรณ์แล้วสำหรับพี่เสกโลโซนะฮะเป็นหนึ่งคนบันเทิงที่อยู่ในวงการมายาวนานมากเลยนะฮะรู้สึกตั้งแต่แกไปเข้าข้างในออกมารู้สึกว่าแกนิ่งเยอะนะหลายๆคนฟังฮะที่เข้าไปอยู่ข้างในมาที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำออกมาเลยนะฮะ90%จะนิ่งลงและมีวุฒิภาวะมากขึ้นนิ่งลงหมายถึงว่าจะเรียนรู้ฮะประสบการณ์ชีวิตได้มากขึ้นเพราะดิจิวินก็เป็นคนหนึ่งที่ตามอินฟลูเอนเซอร์คนที่เขาอยู่ในเรือนจำออกมาเหมือนกันแล้วเขามาทำรายการ YouTube เลยนะฮะแล้วก็ไปฟังเลยเนาะได้ประสบการณ์อีกรูปแบบหนึ่งที่เอามาเล่าให้คุณฟังได้ฟังไงวันนี้ก็มีเหมือนกันประสบการณ์เรื่องหลอดเหมือนกันแล้วก็ประสบการณ์อื่นๆอีกมากมายนะฮะทางเรื่องชกต่อยตีกันต่างๆก็เล่าในบทในรายการของเขานะฮะแล้วก็มีเรื่องหลอนๆด้วยนะฮะเห็นพิเศษก็เป็นถึงคนที่เข้าอยู่ข้างในแล้วก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ได้เห็นสัจธรรมชีวิตต่างๆมากมายนะฮะปีนี้51ปีแล้วนะฮะวันนี้มีแฟนรายการ2คนนะฮะที่แจ้งเข้ามา2หรือ3คนนะมีมาร์คคงบอกว่าคืนนี้นะครับจะเข้าสู่วันใหม่จะเป็นวันเกิดของมาร์คคงที่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าแล้วก็ปาวริสาด้วยบอกว่าวันนี้เลยค่ะดีเจค่ะ4เดือนสิงหาคมว้าวนะฮะมีใครอีกนะที่มีวันคล้ายวันเกิดในช่วงสัปดาห์นี้บอกกล่าวกันเดี๋ยวแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันแล้วกันนะฮะพี่สองว่าเปลี่ยนชื่อรายการเป็นแกงโฮเรดิโอนะฮะได้พี่แกงโฮเรดิโอก็ได้แกงโฮในภาษาเหนือแปลว่าแบบรวบรวมทุกอย่างนะครับแล้วเบ็ดเตล็ดน่ะรวมทุกอย่างเอาไว้ในรายการเดียวเรื่องผีเรื่องหมอลำเพลงฝรั่งลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างแกงโฮอ่ะก็อื่นให้ไปได้กับแฟนรายการก่อนนะปวาริสาแล้วก็มาร์คคงล่วงหน้าโดยกันละกันสำหรับในส่วนของวันเกิดในปีนี้ขอให้มีความสุขมากมายนะครับในวันคล้ายวันเกิดในปีนี้นะครับสมหวังดังปรารถนาสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่เป็นแฟนรายการบีพีนาน

แฮปปี้แฮปปี้มากๆกันละกันนะทั้งสองนะฮะมาร์คคุณก็เป็นแฟนรายการกลางคืนจะติดตามช่วงกลางคืนเยอะนะส่วนปาริสาจะอยู่ช่วงเวลากลางวันแต่ละคนจะมีช่วงเวลาที่ฟังแตกต่างกันเนาะขอมีความสุขมากมายกันละกันนะฮะ

สิงหาคมสิงหาใจทักทายพี่บอยศรีราชาด้วยกันละกันครับมาแล้วจ้าอ่ะมาเดี๋ยวจะขอไล่เรียงคิวเพลงก่อนเนื่องจากแล้วรายการเราเป็นรายการไบโพล่าเรดิโอนะฮะเดี๋ยวจะขอชะแวบไปหาแนวเจนซีสัก 2-3 เพลงได้ไหมเจนซัดเจนซีสัก 2-3 เพลงนะเนาะให้มันเป็นไบโพล่าตายไปเลยข้างหนึ่งเลยนะฮะ ให้มันเป็นไบโพล่าตายไปข้างหนึ่งเลยเนาะนะมาแล้วปวิสาว่าขอบคุณมากค่ะสำหรับคำอวยพรนะจ๊ะมาเจนซีกันสัก 2-3 เพลงช่วงนี้มาอันนี้เพลงยายก้อยนะ

0: p e c t ครับงานแจกอะไรนะฮงชิเหรอฮะชื่อแปลกอะฮงชิอะเนี่ยเจนซีมันชอบตั้งชื่อแปลกๆไอ้ฮงชิอะไรเงี้ยไลแคนฮงชิอะไรเงี้ยนะได้แต่เฮ่อกับเจนซีนะฮะได้แต่เฮ่อกับเจนซีนะฮะ
1: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
0: ครับ
1: หลาวทองเรดิโอ
0: หลาวทองเรดิโอไม่ใช่ VP เรดิโอเหรอครับ
2: เออดาบโก
0: อีกหนึ่งเพลงเจนซีที่เป็นผีบ้าผีบอครับคุณผู้ฟังฮะ
2: เฮ้ยฮัลโหลโกโบบอกสดเด็กเป็นโลในบอกสดทำทรงโอในบอกโ
0: หดเอ๊ะนี่ก่อนอูโน่เหล่าทองนี่เขาทำไมเสียงเขาเหมือนวงนั้นน่ะที่ร้องเพลงอะไรนะฮะใช่ไหมที่เขาร้องเพลงอันนั้นน่ะข่าวด่วนอันนั้นน่ะใช่ไหม
2: ยอมแล้วกูยอมแล้วอีหมออีหมออีหมออ
0: ีหนึ่งเพลงเจนซีที่เป็นผีบ้าผีบอเขาลองฟังดูครับ

0: แล้วกูลองแค่ดีเองแหละอีหมออีหมอพ่อมึงอ่ะ
1: นะกูนอน
2: จะเหนื่อยจริงกับเพลงเจนแซดเจนซีนะฮะจะเหนื่อยจริงนะฮะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจริงจริงฮะไบโพล่าจริงๆวันนี้นะถ้าส่วนช่วงที่เราตั้งเพลงเรารันไว้ในโปรแกรมในเพลงมันจะเสถียรเนาะมันจะลื่นไปเรื่อยๆลื่นหูนะฮะแต่เมื่อไหร่ที่เข้ามาจัดรายการสดเมื่อไหร่ปั๊บไบโพล่ากินทันทีนะฮะปั๊บยันลงปันประสาททันทีเลยนะฮะพี่สติ๊กเกอร์ว่าเพลงอะไรครับเนี่ยก็นั่นไงบอกแล้วเพลงไบโพล่าครับคุณฟังฮะมาร้องบ่อยนะครับใช่ครับ

ชื่อเพลงว่าข้างกันครับคุณผู้ฟังนะฮะเพลงจากทรีมันดาวนะครับที่ฝากด้วยกันละกันนะฮะทักทายดังชัดเข้ามานะครับวันนี้หลายตั้งเพลงคุณผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้ครับมาคงว่าขอบคุณสลับคำไม่พอวันเกิดล่วงหน้าด้วยกันละกันครับโอเคเลยเดี๋ยววันนี้จะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรเหรอจะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรนะเอาเรื่องอะไรดีศาลยกฟ้องแอมไซไนส์คดีวางยาเศรษฐินีลังนี่หลังพิสูจน์ไม่ได้ว่าตายจากไซไนส์คืออันนี้คือไอ้เรื่องเนี้ยยายแอมเนี่ยมันฆ่าหลายคนเนาะฆ่าหลายคนมันบางคดีเขาก็รอดเพราะว่าหลักฐานไม่เพียงพออะไรเงี้ยแต่คดีหลักที่เขาโดนก็คือยังโดนเหมือนเดิมคือได้ประหารชีวิตคือประหารแล้วประหารอีกอะฮะแอมไซไนส์นะประหารแล้วประหารอีกประหารแล้วตายใช่ไหมประหารวิญญาณต่อประหารวิญญาณแล้วประหารวิญญาณประหารวิญญาณคนตัวต่อไปอีกประหารวิญญาณแล้วประหารวิญญาณอีกคือถ้าประหารแล้วไม่รู้จะประหารกี่รอบนะฮะยังไงก็ประหารชีวิตพูดถึงว่าแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะลดโทษให้นะฮะแต่ว่ามันดูที่เจตนาด้วยนะฮะคือความโหดร้ายมันถามว่ามันน่ากลัวไหมแอมนี่ก็ถือว่าเป็นคนจิตอ่อนๆเหมือนกันแอมเซนไนส์กับนายป๋องนี่จะมีความแตกต่างกันแอมนี่จะนิ่งๆนิ่งๆแต่เป็นฆาตกรเลือดเย็นแบบเชือดนิ่มๆแล้วตายอ่ะมาแบบมิตรสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็วางยาคุณฟังว่าแบบไหนน่ากลัวกันแบบเจ้าป๋องนะแบบไอ้ป๋องเนี่ยที่มันฆ่าโดยตรงแล้วมันทำร้ายเหมือนแบบโรคจิตเลยฆาตกรโรคจิตเลยฮะกับว่าค่อยๆเชื่อนิ่มๆเหมือนคุณฟังแบบว่าแบบไหนน่ากลัวน่ากลัวทั้งสองเนาะทั้งสองนะดีเจว่าดีไม่ดีนะแบบไอ้ป๋องนะดูจะรอดคดีมากกว่าเออยอมแล้วยอมแล้วเหมือนในหนังเนาะให้ยอมแล้วพี่ยอมแล้วเดี๋ยวยอมเป็นลูกน้องให้เดี๋ยวยอมทำตามก็ได้เออแล้วเออมันก็ตายใจก็ถือว่ารอดไปรอบนึงไงแต่แอมนี่ไม่รู้นะมันจะมามุกไหนนะแต่มากินหมูกระทะกันป้าไงนี่กินหมูกระทะชิ้นนี้สิอร่อยนะหมูกระทะชิ้นนี้สิกินน้ำหวานไหมเอาน้ำหวานให้กินนะเอาว่าอย่างไม่รู้มันจะมามุกไหนนะน่ากลัวทั้งสองเลยนะฮะเออนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ฟังฮะทางด้านของครอบครัวที่สูญเสียนะฮะที่3พ่อแม่ลูกวันนี้ก็ไปรับร่างแล้วนะฮะพ่อแม่ลูก3ชีวิตถูกในที่ถูกในป่องสังหารนะฮะกลับบ้านเรานะอันนี้ญาติเขาบอกนะครอบครัวสุดเศร้ารับร่างพ่อแม่ลูก3ชีวิตนะที่ถูกไอ้ป่องนะสังหารโหดฆ่าฝังดินนะฮะก็บอกว่าที่จังหวัดชลบุรีเนาะฮะที่อำเภอบางละมุงห้วยใหญ่นะฮะก็บอกว่าเหตุการณ์ก็คือก็เดินทางเข้าไปครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเพื่อไปนำร่างนะทั้ง3ศพกลับมาประกอบพิธีศาสนานะครับที่วัดทุ่งคาชลบุรีนะครับเนาะนายกฤษดาเล่าให้ฟังว่าผู้เสียชีวิตนะครับมีศักดิ์เป็นน้าตัวเองครับวันนี้ได้มารับมอบหมายจากทางครอบครัวให้เดินทางมารับศพขับรถกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้าน 3-4 คืนนะฮะผู้สุขข่าวถามมารู้จักในป่องหรือไม่ในกฤษดาเล่าว่าตนก็รู้จักผู้ต้องหานะเนื่องจากว่าเป็นคนในพื้นที่บ้านเดียวกันแต่ไม่ได้สนิทกันนะครับแต่ก็พอจะทราบพฤติกรรมในอดีตว่าเป็นคนเกเรมากชอบพกปืนข่มขู่คนในหมู่บ้านแต่ก็ไม่ทราบพฤติกรรมดังกล่าวนะฮะตำรวจจะให้ท้ายหรือเป็นเด็กตำรวจหรือไม่อ๋อส่วนการที่ผู้ต้องหาเคยใส่ชุดคล้ายเสื้อกั๊กตำรวจนั้นคนในพื้นที่ต่างรู้นิสัยดีว่าไม่ใช่ตำรวจจริงชอบทำตัวเป็นตำรวจเนี่ยฮะนายกฤษดาก็เล่าว่าวันนี้ฝากขังตนมีโอกาสได้เผชิญหน้ากับนายป๋องด้วยผู้ต้องหาตนได้มองหน้าและพูดใส่ผู้ต้องหาว่ามึงโดนประหารแน่นะซึ่งผู้ต้องหาเมื่อจำตัวเองได้ก็ก้มหน้าและยกมือขอโทษนะฮะนายกฤษดากล่าวถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภผู้ใหญ่ในช่วงแรกไปแจ้งคนหายแล้วตำรวจไม่ใส่ใจละเลยมากเลยนะข่าวไม่สนใจเลยว่าจะตายไม่ใช่คดีดังไงเขาไม่ค่อยสนใจแต่ว่าถ้ามันเป็นข่าวก็รู้สึกเสียใจและก็รู้สึกแบบไม่โอเคกับตำรวจเหมือนกันที่ไม่ให้ความสนใจกับประชาชนประมาณนั้นนะฮะวันนี้ตั้งใจจะมารับทั้ง3ศพกลับบ้านไปประกอบพิธีทางศาสนานะฮะนี่ก็คือเรื่องราวของเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคดีใหญ่นะที่เกิดขึ้นนะครับเนาะน่ากลัวเนาะว่ากันไปครับฟังเพลงฟังข่าวด้วยกันตรงนี้นะฮะ

ดรอปเลย2เพลงนะฮะกระแทกอารมณ์กันหน่อยครับจะได้ตาเปิดกันนะฮะนี่คือ2เพลงที่ฝากมาพี่ปั๊บโปเตโต้ครับนี่ส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยละกันนะครับเมื่อกี้เจนเล่าข่าวเรื่องของนายป๋องนะฮะที่มีคดีความเรื่องราวของการฆาตกรรมต่อเนื่องนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ที่หลายๆคนกลัวนะครับมีพี่หมูว่าดีใจครับฟังข่าวเรื่องแล้วนะฮะที่หมูว่าส่วนตัวผมเนี่ยอะไรก็ไม่น่ากลัวเท่ากับตำรวจไทยแล้วครับดีเจใช่ฮะตำรวจไทยนี่มันแพ้เงินคุณฟังฮะจริงๆเขาแพ้เงินครับที่ไหนเงินดีเงินมากเนี่ยเขาคอยปรนนิบัติพัดถูแม้กระทั่งผู้ต้องหาเองเขาก็ยอมนะฮะฟ้องเงินนะฮะล่าสุดนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับได้สั่งการให้เร่งสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างเด็ดขาดหลังเกิดกระแสข่าวข้อกล่าวอ้างว่ามีข้าราชการตำรวจระดับร้อยตำรวจตรีนะฮะในพื้นที่สภ.ห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีอยู่เบื้องหลังและขอให้การช่วยเหลือในป๋องนะฮะผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมอำพราง5ศพนะฮะ เขาบอกว่าทั้งเรื่องการเดินยานะฮะอดีตภรรยาและเหยื่ออดีตของในป๋องนะฮะอดีตภรรยานะหมายถึงว่าตัวของเมียทอมนะฮะและเหยื่อของในป๋องได้ออกมาเปิดเผยผ่านสื่อว่าในป๋องเนี่ยพกพาอาวุธและกุญแจมือเลียนแบบเจ้าหน้าที่ได้และมีพฤติกรรมรับยาเสพติดจากตำรวจเนี่ยในพื้นที่สภ.ห้วยใหญ่มาจำหน่ายแล้วก็คอยเดินยาให้อ๋อเป็นเด็กเดินยาเหรอฮะเด็กเดินของคุณผู้ฟังนะครับรวมถึงการคุ้มครองคดีด้วยถึงว่าสังคมก็ตั้งข้อสังเกตว่าในป๋องเนี่ยเพิ่งพ้นโทษมาได้แค่เดือน 2-3 เดือนน่ะแต่กลับก่อเหตุรุนแรงซ้ำซ้อนอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายเนื่องจากว่าอาจจะมีตำรวจคอยให้คอยเป็นลูกพี่ใหญ่ให้ทายนะครับทำให้คดีก่อนหน้าไม่มีความคืบหน้าจนบานปลายเป็นคดี5ศพนั่นเองคุณผู้ฟังทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปนะฮะในโซเชียลก็มีการคุยกันนะฮะมีบางที่ก็มีการบอกตัวอักษรย่อด้วยนะเขาบอกว่าเป็นตำรวจใหญ่นะฮะอักษรย่อสคศาลานะสศาลานะฮะว่าเป็นตำรวจห้วยใหญ่เลยนะที่น่าจะเกษียณไปแล้วนะฮะคาดว่าจะเป็นลูกพี่ไอ้ป๋องที่คอยดูแลคอยเป็นลูกพี่ใหญ่ให้เลยนะให้เขาว่ารอดคดีได้เนี่ยนะฮะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุ้มเครือแล้วก็สังคมไทยเนาะมีทุกที่บ้างฮะมีนอกมีในกันแม้กระทั่งวันนี้เองที่เชียงใหม่ก็ฟังครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวยาเสพติดนะฮะเกี่ยวกับกรณีของเรื่องนี้พี่สวัสดิ์เห็นข่าวแล้วใช่ไหมฮะที่เชียงใหม่วันก่อนเมื่อวานที่เดชเล่าข่าวไปว่ามีพระชั้นผู้ใหญ่นะที่มีคดีว่าไปจ้างเด็กเอนเตอร์เทนนะฮะมาเอนเตอร์เทนถึงห้องนะฮะจ้างสาวเอนเตอร์เทนเป็นพระนะจ้างสาวเอนเตอร์เทนถึงห้องนะฮะแล้วก็บอกว่ามีอีกคดีหนึ่งก็คือมีการเรียกรับเงินเหมือนกับประมาณว่าเอาเงินจ่ายซุกนะเพื่อจะให้ตัวเองได้อยู่ในตำแหน่งต่อได้เลยประมาณนี้นะฮะล่าสุดนี้สำนักงานพุทธศาสนาเชียงใหม่แจ้งว่าไม่เคยเห็นมีเหตุการณ์เสื่อมเสียแบบนี้

ใหม่นะฮะตายนะฮะเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยต้องการกลั่นแกล้งให้เกิดความเสื่อมเสียและเป็นคดีเก่าเอามาวนอีกรอบหนึ่งอย่างไรแล้วเนี่ยจะมีการดำเนินคดีกับผู้แจ้งเหตุแจ้งข่าวมีการจะมีการดำเนินคดีกับผู้ที่ปูดข่าวเท็จออกมาให้ถึงที่สุดเอ้าการว่าคนที่รับบอดแจ้งบอดแสโดนซะงั้นนะฮะทั้งที่เขาบอกว่าเขามีทั้งรายชื่อเด็กเอ็นนะครับมีแชทไลน์คุยกันกับเด็กเอ็นต่างๆไม่เชื่อนะฮะเนี่ยฟังฮะที่ได้บอกแล้วว่าถ้าเป็นตามนี้จริงนะฮะถ้าเป็นตามข่าวที่เขาลงมานะฮะคนเราไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเจ้าเป็นตำรวจเป็นระดับผู้อำนวยการนักการเมืองต่างๆทุกคนนะฮะขอให้คุณมีตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์และมีเงินมากพอคุณจะรอดทุกคดีคุณจะรอดทุกคดีเรื่องจริงนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะพี่อู๋ว่าโอ้ไม่ก็อดใช่ครับโอ้ไม่ก็อดเลยแหละแย่จังเลยนะฮะอ่ะว่ากันไปว่ากันไปก็แล้วกันนะฮะแม่นี่แหละเพื่อนสนับสนุนโดยฮานามิเขาเกลียบรวยเพื่อนนะฮะมีเพื่อนเยอะๆครับจะได้ช่วยให้รอดนะฮะเพลงจาก UHG ครับนี่คือเพลงนี่แหละเพื่อนนะครับฟังเพลงฟังข่าวกันไปกับดีเจวินิจทันนะฮะ

็นเจ้าของนี่คือแปรงที่ไม่ชื่อว่า UHT นะฮะหรือนม UHT ยังมีขายอยู่หรือเปล่าที่เขื่อนลำพูนหานม UHT ฆ่าเชื้อยังมีอยู่หรือเปล่าครับนะมาทักทายกันช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับมีเพลงที่ฝากไว้เดี๋ยวจะมาเล่าขายฟังกันต่อนะฮะพี่เขยบอกว่าดีเจครับวันนี้ขอเพลงหน่อย That's Way นะครับเพลงของไอ้ไมเคิลเลิร์นทูล็อกนะครับเนาะไอ้ไมเคิลเลิร์นทูล็อกนะไอ้ไมเคิลเลิร์นไอ้เลิร์นนะไอ้เลิร์นไมเคิลนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันแล้วกันมิยาบิอยากจะร้องเพลงฝรั่งใช่ไหมฮะได้เลยเดี๋ยวจัดให้ฟังแล้วกันนะฮะที่ดอยสะเก็ดเชียงใหม่มีชายคนหนึ่งก็ฟังครับเขาบอกว่าเขาเป็นไกด์ท่องเที่ยวแต่ปรากฏว่าไปคุกคามนักท่องเที่ยวอ่ะเดี๋ยวมาเล่าข่าวนี้ให้ฟังนะฮะข่าวนี้เหมาะกับพี่เขยลำพูนมากๆเลยนะฮะ

พลงที่ผิดพอสออะไรไม่แน่ใจน่าจะมัน40ไปปลายนะตอนนั้นดังมากเลยมันมีหนึ่งเพลงของพี่มอสมาก่อนนะพี่โอ้เพลงอะไรนะเพลงนั้นน่ะพี่เขยที่มันร้องว่าไงนะที่เขาร้องว่าแถวนี้นะใครยายอันนั้นก็แบบดังเนาะยุคนั้นนะที่ดอสเกตเชียงใหม่นะฮะพี่สวัสดิ์มีข่าวว่ามีชายคนหนึ่งนะครับอ้างตัวเป็นไกด์นำเที่ยวเออนะฮะแต่ว่าไปจกอุ้ยจกว่ะนะฮะแต่ว่าไป

มันก็ไปปั่นป่วนไปคุกคามท่องเที่ยวอ่ะนะครับนะตำรวจภูธรดอยสะเก็ดนะครับแจ้งความคืบหน้านะครับกรณีมีกลุ่มนักท่องเที่ยวออกมาโพสต์ข้อความเตือนภัยดอยลังกาน้อยขอให้ระวังตัวหลังมีชายคนหนึ่งเนี่ยมีพฤติกรรมมันมีหนึ่งเพลงของพี่มอสมาก่อนนะพี่โอเพลงอะไรนะเพลงนั้นน่ะพี่เขยที่มันร้องว่าไงนะที่เขาร้องว่าแถวนี้นะใครใหญ่อันนั้นก็แบบดังเนาะยุคนั้นนะที่ดอยสะเก็ดเชียงใหม่นะฮะพี่สวัสดีครับ

ันทีเลยนะฮะล่าสุดตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะฮะประสานความร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้านเทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดเชียงใหม่นะครับจากการตรวจสอบทราบชื่อคือนายกิติศักดิ์เป็นลูกบ้านมีพฤติกรรมชอบดื่มสุราประจำไว้ฟังฮะแล้วชอบทำตัวเป็นไกด์นำเที่ยวสถานที่ดังกล่าวทางผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนทราบเรื่องมีการร้องเรียนมาหลายครั้งนะฮะปรากฏว่าสุดท้ายสุดเราก็จับตัวนะฮะแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสวนปุงต่อไปนะฮะอุ้ยส่งสวนปุงมาพิศวัตรนะฮะตำรวจสเก็ตนะฮะได้คำนึงถึงความปลอดภัยอะไรก็ว่ากันไปนะฮะใครเจอปัญหาก็แจ้งได้นะฮะเออไปสเปซเพราะว่าสวนปุงว่ะนะพี่เคยเข้ากันไปสวนปุงไหมฮะมมพี่ฟังว่าเพลงนี้ประมาณปี40นะครับดังมากๆเลยใช่ไหมเออประมาณนั้นแหละพี่จำไม่ได้แล้วพี่พอสอนอะไรนะฮะปี40นี่ก็นานแล้วนะนานแล้ว

ส่วนปรุงคือโรงพยาบาลบ้านนะครับคุณฟังนะฮะอีกหนึ่งข่าวนะครับเมื่อวานนี้มีข่าวมาว่ามีนักเรียน2คนชายหญิงพลัดตกจากอาคารนะฮะที่กรุงเทพมหานครเขาใช้คำว่าพลัดตกนะจริงๆคือตั้งใจโดดตัวตายเวลามีข่าวคนฆ่าตัวตายโดดตัวตายคุณฟังฮะเขาจะใช้คำว่าพลัดตกจากอาคารจริงๆแล้วอาจจะเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่นะฮะเมื่อวานนี้นักเรียนชั้นม.4และม.6ครับคุณผู้ฟังม.4 2คนชายหญิงนะฮะตกจากชั้น6อาคารโรงเรียนดังย่านสายไหมร่างกระแทกต้นไม้กันศาสตร์นะโอ้โหก่อนตกถึงพื้นบาดเจ็บสาหัสนะฮะ4โมงเย็น3สิงหาคมนะครับเจ้าที่ตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบอย่างเร่งด่วนนะฮะนักเรียนชายหญิง2คนนะฮะตกมาจากชั้น6ของอาคารได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะกรุงเทพมหานครครับเขาบอกว่ารีบทำการ CPR ปั๊มหัวใจกันด่วนทีเดียวนะฮะเขาบอกว่านอนหงายอยู่ในสภาพหายใจโรยรินครับนายบอยนะฮะ15ปีนางสาวปุ๊ก16ปีทั้งคู่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้องเดียวกันครับอยู่ในชุดนักเรียนเลยเจ้าที่กู้ภัยได้เร่งทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับคนละโรงพยาบาลกันนะฮะจากการเข้าไปตรวจสอบชั้นบนก็ฟังดีๆนะฮะชั้นบนเนี่ยที่จุดเกิดเหตุนะฮะพบรองเท้านักเรียนชายหญิง2คนถอดวางคู่กันอย่างเป็นระเบียบจึงได้ถ่ายภาพและบันทึกไว้เป็นหลักฐานฟังดีๆนะฮะไม่ใช่พัดหลงจากการเล่นกันนะหลายคนฟังคำว่าอ่านข่าวว่าพัดตกก็คือเล่นกันนะต่างๆไม่ใช่นักเรียนตั้งใจถอดรองเท้าวางคู่กันอย่างเป็นระเบียบและน่าจะขึ้นไปเหยียบแล้วก็กระโดดลงมานะฮะส่วนพยานในที่เกิดเหตุเบื้องต้นคาดว่าทราบว่าทั้งคู่สนิทกันก่อนเกิดเหตุเป็นช่วงเวลาหลังเลิกเรียนทั้งคู่เดินทางมาด้วยกันบริเวณชั้น6นะฮะจากนั้นขึ้นไปถอดรองเท้าวางเป็นคู่ไม่มีใครอยู่นะฮะก่อนน่าจะโดดลงมานะเขาจะเข้าว่าพัดตกลงมานะฮะลางก็หล่นใส่กิ่งไม้กันศาสตร์แล้วก็บาดเจ็บสาหัสข้างล่างนะฮะเบื้องต้นเจ้าที่สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากสาเหตุของปัญหาส่วนตัวความเครียดเรื่องการเรียนนะฮะอะไรก็ตามแต่อย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวนสายไหมจะอยู่ระหว่างการสอบครูประจำชั้นเพื่อนสนิทต่างๆต่อไปนะฮะคุณฟังเห็นไหมเด็กเจนซีเจนเบต้าปัจจุบันอัลฟาน่ะเป็นโรคซึมเศร้ากันตั้งแต่สมัยเรียนเลยยุคเราเมื่อก่อนไม่มีนะมีไหมฮะยุคเราเมื่อก่อนยุคเรียนประถมมัธยมมีใครโดดตึกตายไม่มีนะฮะสนุกกันจะตายเนาะวิ่งเล่นกันมีแต่เกเรมีแต่แบบดื้อกันอะเป็นธรรมดาของเด็กครับแต่พอมันเจอเจนซีหรือว่าเจนเบต้าอัลฟาปัจจุบันคือเก็บกดเด็กปัจจุบันเขาใช้คำว่าอินโทรเวิร์ตครับเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงไม่พบปะใครขังตัวเองอยู่ในห้องนะครับเก็บตัวเงียบไม่รู้เขาคิดอะไรสุดท้ายอาจจะปรึกษาการตัดสินใจโดดตึกก็เป็นได้นะครับเนี่ยใครมีเด็กที่อยู่แล้วมีอาการซึมเศร้าเหล่านี้รักษาให้ไวนะครับเพราะฉะนั้นโรคภัยไข้เจ็บมันจะได้ไม่เกิดขึ้นเนาะความสูญเสียมันจะได้ไม่เกิดขึ้นนะฮะไม่เหมือนสมัยก่อนนะน้องพิศวัตรน้องมีสปะอย่างเนาะพิศวัตรก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งนะฮะที่รับยาอยู่นะฮะอุ้ย พิศวัตรก็เป็นอันนี้เหมือนกันก็เป็นโรคเครียดเหมือนกันโรคเครียดเหมือนกันก็ทานยาอยู่นะการที่จะทานยาเพื่อที่จะให้สุขภาพร่างกายสมองดีขึ้นอะไรอย่างเนาะพี่ฟังว่าอาทิตย์แล้วไปเก็บหูฟังตกอันนั้นน่าจะไม่ได้ตั้งใจน่าจะตัวใหญ่แล้วมันหักลงมามันเขาบาดเจ็บไม่ใช่เหรอฮะหรือว่าตายที่ไปเก็บหูฟังไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่ากันไปกันละกันนะครับเนาะพี่เคยว่าดีใจครับโรงพยาบาลสนปรุงไม่ได้ไปครับแต่ไปโรงพยาบาลสระบุรีครับนะเอาละครับช่วงนี้บ่าย3พอดีครับเข้าสู่ช่วงนี้เรามาฟังเพลงกันต่อดีกว่ากับเพลงที่ยังค้างกันอยู่นะครับฟังเพลงฟังข่าวกันไปกับดีเจวีในช่วงนี้อ๋อแล้วสุดเสียแล้วใช่ไหมฮะโอ้น่าเสียใจเนาะหูฟังก็ตกลงไปบนหลังคากันศาสตร์นะเด็กนักเรียนนะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการนะฮะปีนขึ้นไปแล้วมันตัวเขาน่าจะหนักเนาะหลังคามันน่าจะรับน้ำหนักไม่ไหวเก่าแล้วฮะ

0: ไหนใครเคยง้อใครแบบนี้บ้างเอ่ยเลิกง้อครับจากเรนโบว์นะครับไม่ได้ฟังกันนานทีเดียวเพลงนี้สองเพลงเก่าที่คิดถึงครับกระจรศักดิ์นะครับอย่าคิดมากนะครับแล้วก็เลิกง้อครับนี่ต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงบ่ายสามโมงกับดีเจวินยทันที่บีพีเรโอนะครับแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยเข้าสู่ช่วงเวลาบ่ายสามโมงถึงสี่โมงหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณครับกับเพลงสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลที่อยากฟังกันวันนี้ตรงกับวันอังคารสีชมพูครับ4เดือนสิงหาคมนะฮะ2569กับบรรยากาศช่วงบ่ายๆร้อนๆวันนี้เลยครับทักทายหลายพื้นที่ทั่วไทยที่กำลังฟังกันอยู่นะจ๊ะมาถึงณเวลานี้บรรยากาศแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรอย่าลืมแจ้งมาด้วยกันละกันนะฮะมืดฟ้ามืดฝนหรือเปล่าเอ่ยนะยังค้างหลายเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมานะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปช่วงนี้แหมพี่สุรัตน์บางแสนว่าสวัสดีครับดีเจอังคารเบิกบานใจวันนี้เพลงเพราะทุกเพลงเลยจัดไปครับพี่นะทักทายพี่รับเหมาด้วยกันละกันนะครับอยากฟังเพลงช้าๆหนึ่งเพลงด้วยนะทักทายพี่จุ้ยสมนึกจากพังงาด้วยกันละกันบอกว่าฟังตั้งนานเลยครับแต่ไม่ได้ทักทายเฉยๆว่างๆก็ทักมาได้เมื่อกี้พี่ตองทักมาบอกว่าอยู่ที่ดอยตีครับดีเจดอยตีลำพูนนะฮะบอกว่ามีฝนตกเฉยเลยแถวโซนลำพูนดอยตีฝนตกหรอแปลกดีเหมือนกันนะฮะนะครับมาก่อนที่เราจะฟังเพลงต่อไปช่วงนี้ฝากสปอนเซอร์จะดีกันก่อนกันละกันครับนะพี่นันท์วันนี้ใจครับบ้านผมฝนตกกระหน่ำเลยครับเวลานี้หรอที่เมืองฮอดเหรอฮะพี่นันท์บอกว่าที่ฮอดก็ตกอยู่เหมือนกันนะดีเจเดี๋ยวมีไฮร็อกมีกางเกงต่างๆให้ฟังด้วยแต่ว่าก่อนที่จะไปเพลงต่อไปช่วงนี้ฝากสปอนเซอร์จะดีของเราก่อนในช่วงเวลาของบ่ายสามโมงนี้กับ True Detect นะฮะร้านยำปูม้าเจ็ดยอดแล้วก็ร้านเจียวข้าวต้มบาทเดียวด้วยครับ
1: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้องโก Travel จาก True Detect

0: การเอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: ฝากสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยกันละกันในช่วงเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านเจ๊ยาวที่เชียงใหม่เมื่อก่อนเจ๊ยาวเขาเปิดที่แยกกลางเวียงรู้จักแยกกลางเวียงไหมฮะท่านผู้ฟังอยู่ต่างจังหวัดอาจจะไม่เข้าใจนะแยกถนนคนเดินนะถนนคนเดินท่าเพล่ะเออนั่นแหละนะฮะเมื่อก่อนเขาเปิดตรงนั้นแต่ว่าพอหลังจากช่วงโควิดวุ่นวายเนาะก็เลยมาเปิดที่แยกหลุยย้ายมาที่แยกหลุยแล้วก็สาขาใหม่ที่หลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่เออนะฮะแวะไปทานข้าวกันได้อร่อยอร่อยทุกเย็นทุกวันอยู่แล้วนะครับร้านข้าวต้มบาทเดียวร้านเจ๊ยาวแล้วก็ต้องเป็นร้านยำปูม้าเจ็ดยอดด้วยนี่เป็นสายนัวสายแซ่บนะฮะใครที่เป็นคนชอบบอกว่ายำส้มตำอาหารอีสานแบบนี้ในห้องแอร์เย็นๆช่ำๆคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าพวกยำส้มตำเนี่ยคนจีนชอบนะคนจีนเต็มเชียงใหม่เนี่ยชอบมากยำเอ้ยถั่วเลียนเอ้ยเนี่ยเขาชอบนะเออแล้วก็อาหารจีนอาหารไทยเนี่ยมันก็จะมีความใกล้เคียงกันนะครับก็แวะไปได้ที่ร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่ครับแล้วก็ฝากซิมเบอร์สวยจากทรูด้วยก็แล้วกันนะเน็ตโปรโมชั่นแพ็กเกจรายวันรายเดือนสัปดาห์นะครับมีให้เลือกหลากหลายแพ็กเกจครับใครที่ยังไม่มีโปรโมชั่นสามารถจะเข้าไปได้ที่ Facebook กลุ่มนะผู้ใช้งาน True Detect ได้เลยคุณผู้ฟังทางบุญทริกนะฮะสนใจแพ็กเกจโปรโมชั่นก็ลองเข้าไปที่ Facebook กลุ่มผู้ใช้งาน True Detect กันได้หรือว่าจะไปสอบถามที่ศูนย์บริการ True ที่โลตัสบุญทริกเนาะหรือจะเป็นร้านตู้ร้านจำหน่ายซิมร้านมือถือใกล้บ้านคุณผู้ฟังถามว่าเออเนี่ยพี่มีซิม True Detect อยู่จะสมัครโปรโมชั่นรายเดือนรายปีมีของ True ตัวไหนบ้างที่ราคาน่าสนใจลองถามทางด้านของร้านดูเขาก็จะสมัครให้เลยนะฮะฝากได้เลยทุกที่ทุกประเทศไทยนะนะครับแล้วช่วงนี้เรามาเคลียร์เพลงกันต่อเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันต่อมานะครับเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันต่อในช่วงเวลาของบ่ายสามตรงนี้นะครับกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจกันบ่ายสามโมงสิบห้าที่เดี๋ยวลดจังหวะเพลงให้เบาลงกับเพลงเกินห้ามใจของไฮร็อกครับมีส่วนทางจากกางเกงด้วยมีเพลง AI ทนเจ็บด้วยมามีคุณฟังขอเพลงไก่จ๋าด้วยนะไก่จ๋าได้ยินไม่ว่าเสียงใครแต่เดี๋ยวจะขอเลือกเป็นเวอร์ชันพิเศษแล้วกันเนาะพิเศษโซโล่นะเสกโลโซนะครับพี่นันท์วันดีเจครับฝากคุยเรื่องบอลนิดหนึ่งสี่บอลลีกแล้วฮะส่งอะไรมาเนี่ยพี่บอลตาเนอร์เนี่ยฟุตบอลกระชับมิตรสโมสรครับลิเวอร์พูล2นะครับลีด4ต้องบอกเลยว่าทีมคุณภาพชั้นนำจากเกาะอังกฤษนั้นพ่ายแพ้ไปนะ2-4นะฮะวันนี้ดูเงียบกันแปลกๆนะนี่เขาว่าอย่างนี้นะฮะวันนี้พี่โอ้ไม่มานะเออไม่เห็นนะฮะลงมาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันนะครับกับช่วงเวลาพักบ่ายนะครับเกินห้ามใจไก่จ๋าสนทางทนเจ็บนะฮะเจมส์บราวน์นะฮะเพลงสากลเนาะตั้งแต่วันที่เธอไม่อยู่จริงๆมีโนบอดี้นะที่ขอมานะฮะ

เกินห้ามใจนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังครับจากกรณีการฆาตกรรมของในป่องนะฮะที่ชลบุรีที่เป็นข่าวใหญ่ที่หลายคนติดตามข่าวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสองพี่น้องรัสเซียแล้วก็การฆาตกรรมสามพ่อแม่ลูกเนาะที่เป็นข่าวที่กำลังดำเนินการขณะนี้ล่าสุดวันนี้มีข่าวออกมาคุณผู้ฟังฮะวันนี้4สิงหาคมที่สภ.บางละมุงนะมะกุงกันจอมพลังนะฮะพาน้องชายของนางสาวบุหลันนะอายุ35ปีฟังดีๆนะฮะที่ขาดการติดต่อและหายตัวไปอย่างลึกลับเข้าพบตำรวจนะฮะบางละมุงและพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งข้อมูลและคาดการให้เร่งติดตามตัวเกรงว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับในป่องหรือเปล่านั่นไงนะฮะการจอมพลังเปิดเผยว่าครอบครัวของหญิงที่ถูกที่สูญหายได้ติดต่อเข้ามาขอความช่วยเหลือนะครับผ่านทางออนไลน์หลังติดตามข่าวคดีของในป่องนะฮะแล้วพบว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยที่มีการเสียชีวิต5ศพเนี่ยมันเป็นพื้นที่ใกล้เคียงที่บริเวณที่คนที่สูญหายเนี่ยเคยพักอาศัยและมีประวัติเดินทางไปมาครับโดยเฉพาะพื้นที่ในพัทยาและบริเวณเขาชีจันด้วยจึงเกิดความกังวลว่าต้องการให้ตำรวจพยายามหาหลักฐานอย่างละเอียดเพราะถ้าหลายคนติดตามข่าวจะทราบว่าในป่องเนี่ยเขาบอกว่าเคยมีคดีแบบนี้ก่อนหน้าด้วยนะฮะทีนี้นางสาวบุหลันนะฮะใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่พัทยาเป็นประจำครับและเดินทางกลับที่ชัยภูมิอีสานโดยปกติจะมีเพื่อนหรือว่าคนใกล้ชิดรับทราบความเคลื่อนไหวตลอดนะฮะอีกทั้งมีแฟนเป็นชาวต่างชาติด้วยแฟนเป็นฝรั่งซึ่งติดต่อให้การช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายมาเป็นระยะแต่หลังจากช่วงที่ขาดการติดต่อกลับไม่พบการติดต่อกับแฟนหรือครอบครัวเป็นเวลานานผิดปกติอ๋อนะครับการจอมพลังกล่าวว่าก่อนหน้านี้ครอบครัวได้รับข้อมูลว่ารถมอเตอร์ไซค์ของนางสาวบุหลันนี่คือคนที่หายไปนะฮะนางสาวบุหลันที่หายไปเนี่ยนะฮะเบื้องต้นเนี่ยหญิงรายดังกล่าวเคยแวะพักอยู่บริเวณที่จุดหนึ่งครับโดยมีข้อมูลว่าเคยขอยืมโทรศัพท์ของเพื่อนเพื่อติดต่อแฟนและพักอยู่เพียงระยะสั้นๆก่อนจะออกจากพื้นที่ไปอย่างไรก็ตามนะสิ่งที่ครอบครัวตั้งข้อสังเกตคือหลังจากนั้นกลับไม่มีการติดต่อแฟนหรือว่าบุคคลใกล้ชิดอีกเลยคือหายไปเลยอย่างเงี้ยนะฮะทั้งที่ปกตินะฮะหากไม่มีโทรศัพท์ส่วนตัวก็จะไปยืมของเพื่อนไปหยอดตู้โทรศัพท์และโทรหาตลอดเวลานะฮะการจอมพลังเปิดเผยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาได้เผยแพร่ภาพของนางสาวบุหลันหญิงผู้สูญหายผ่านออนไลน์ไปมีคนก็มาติดตามเป็นจำนวนมากแต่ยังไม่มีข้อมูลสำคัญนะจากบุคคลที่พบเห็นหญิงรายดังกล่าวขณะที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับข้อมูลว่าเป็นเบอร์ของผู้หญิงที่สูญหายไปก็ไม่สามารถติดต่อได้และเพื่อนสนิทที่พบเจอกันเป็นประจำยืนยันว่าการหายไปครั้งนี้ถือว่าผิดปกติมากเนื่องจากขาดการติดต่อเป็นเวลานานเหลือเกินน้องชายหญิงสูญหายเล่าว่าพี่สาวเดินทางไปมาระหว่างพัทยากับบ้านเนี่ยเป็นประจำโดยมา

พัทยาก็จะมารอแฟนฝรั่งนะฮะหลังจากที่พี่สาวหายไปครอบครัวก็กังวลใจพยายามแจ้งตำรวจนะในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่น้องชายพักอาศัยอยู่ก่อนจะได้รับแนะนำให้ประสานพื้นที่ภูมิลำเนานะก็บ้ากันไปวันนี้การจอมพลังจึงเดินทางมายังสภ.บางละมุงเพื่อแจ้งข้อมูลอย่างเป็นทางการและขอให้ตำรวจเร่งสืบสวนติดตามหญิงผู้สูญหายรวมถึงเส้นทางการเดินทางกล้องวงจรปิดต่างๆแล้วก็จักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์ที่หายไปนะฮะขณะเดียวกันมีการประสานเจ้าที่เกี่ยวกับห้องภายในชลบุรีเพื่อร่วมกันค้นหาโดยตรวจสอบว่าหญิงดังกล่าวมีชีวิตอยู่หรือไม่นะครับส่วนผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันการหายตัวไปของนางสาวคนนี้นะครับเขาบอกว่าหายไปในพื้นที่ใกล้เคียงกับที่มีการฝังศพนะไม่ชลบุรีเขาชีจันอะไรอย่างนี้ก็กลัวว่ามันจะมีความเกี่ยวข้องกันในป่องหรือเปล่าที่มีการไปฆาตกรรมหรือไม่หรือเพราะเหตุอื่นนะถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ขอติดต่อมาหรือว่าใครพบเห็นอะไรอย่างนี้นะฮะเรื่องนี้น่าสนใจเรื่องนี้น่าสนใจนะฮะสาวชัยภูมิได้ผัวฝรั่งเดินทางไปกับชัยภูมิกับชนบุรีกับพัทยาบ่อยๆมีน้องชายทำงานอยู่นะวันหนึ่งหายตัวไปติดต่อญาติไม่ได้ไม่ติดต่อหาญาติญาติก็กังวลใจอันนี้ก็เลยเป็นข่าวใหญ่ประจำวันนี้อีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจดีไม่ดีกลายเป็นศพนี่น่ากลัวนะเออนะเดี๋ยวเราติดตามข่าวต่อไปแล้วกันสำหรับประเด็นนี้นะครับนะอ่ะเจอแล้วหรอพี่ปองบอกว่าพี่ปองเฟิร์สบอกว่าล่าสุดเจอแล้วหรอเจอยังไงเจอเป็นศพหรือเจอเป็นคนฮะไหนส่งข่าวมาหน่อยสิพี่เฟิร์สชลบุรีอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุนะแจ้งข่าวมาเลยเร็วแจ้งข่าวมานะอยากจะรู้นะฮะอ๋อเจอเป็นคนใช่ไหมฮะโอเคปลอดภัยแล้วใช่ไหมฮะโอเคนะฮะเยี่ยมนะฮะเราก็นึกว่าไปซะละนะครับเนาะเดี๋ยวนี้นะเอาจริงนะญาติใครหายนี่ใจไม่ดีนะถ้าอยู่ชลบุรีนะ ใจไม่ดีนะฮะแหมฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจช่วงนี้ครับเพลงรอจากพี่หนุ่มกะลาครับคุณผู้ฟัง

ชื่อเพลงว่ารอครับจากพี่หนุ่มกะลาที่ฝากไว้ด้วยกันละกันครับเหนื่อยจนท้อต้องรออีกนานเท่าไหร่นะครับเนาะนี่ไงพี่เฟิร์สส่งภาพข่าวมาเมื่อกี้ที่เดจเล่าข่าวไปเกี่ยวกับกรณียิงสาวที่หายตัวไปที่หลายคนติดตามข่าวบอกว่าเจอแล้วนะครับบุหลันครับหายไป3เดือนการจอมพลังช่วยตามหาครึ่งวันพบตัวแล้วนะฮะพิสูจน์แล้วว่าพบเจอนะฮะเดี๋ยวขอดูคลิปที่เขาส่งมาหน่อยสินะฮะเป็นยังไงบ้างนะฮะนี่แล้วหายไปไหนอะก็ดีก็ดีใจไปไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนนั่นเนี่ยเห็นไหมกอดกันกลมทีเดียวดีอกดีใจกันนะฮะคงจะคิดว่าเสียเขาคิดว่าคงจะไปแล้วมั้งนะฮะเนาะนะฮะอ่ะว่ากันไปกันละกันเนาะนะเนี่ยเห็นไหมนะคนเราบางครั้งบางทีเราดูข่าวเยอะๆเราก็กลัวเนาะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นนะฮะนี่อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะก็ต้องอาศัยสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์ในการที่จะตามหากันเพราะเดี๋ยวนี้มันก็ต้องเข้าถึงนะบางครั้งบางทีเราไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไงก็ต้องใช้สื่อนะครับในการตามหานะฮะออกออนไลน์ไปคนก็เห็นก็อะไรเงี้ยนะฮะนะครับอ่ะว่ากันไปก็ยินดีกันด้วยกันละกันครับนะฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจช่วงนี้ก็ละกันในช่วงเวลาของพักบ่ายนะฮะนะครับก้อยว่าหายไปไหนถามไม่หน่อยรายละเอียดยังไม่ได้ออกมานะเขายังไม่ได้สัมภาษณ์อะไรนะยังไม่ได้สัมภาษณ์อะไรนะฮะขอเพลงอาจจะเศร้าแต่ชีวิตจริงแฮปปี้นะครับดีเจเพลงรอของพี่ต้นนะฮะความรักของเรามันคงสุดท้ายเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวกันต่อนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวกันต่อในช่วงเวลาบ่ายแบบนี้นะฮะบ่ายกว่าบ่ายสามโมงครึ่งครับอยู่กับทรูดีแท็กร้านยำปูม้าจัดยอดแล้วก็ร้านเจียวด้วยนะครับเพลงสนทางจากวงกางเกงครับ

ฝาแกล้งกันไม่ยุติธรรมเลยนะฮะเพลงจากกางเกงครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันครับนะคุณผู้ฟังครับที่เชียงใหม่วันก่อนมีดราม่าที่โรงพยาบาลสารพีนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของการรักษาคนช้าคนป่วยวิกฤตคุณผู้ฟังมีเรื่องราวดราม่าที่ยังคงที่จะเป็นประเด็นต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้นะคนป่วยเยอะมากเลยทั้งโรคใหญ่ๆทั้งโรคเส้นเลือดสมองตีบที่ต้องรักษาด่วนโรคหัวใจวายโรคลมชักต่างๆใช่ไหมฮะโรคไตอะไรก็ว่ากันไปล่าสุดมีครอบครัวหนึ่งในพื้นที่สารพีก็เปิดเผยคลิปเหตุการณ์ว่ามีคนในครอบครัวเป็นคุณพ่อนะฮะป่วยหนักนะเอาไปส่งที่โรงพยาบาลสารพีเชียงใหม่นะสารพีเชียงใหม่นะอำเภอสารพีเป็นอำเภอรอยต่อระหว่างลำพูนเชียงใหม่นะฮะก็ปรากฏว่าพอไปถึงที่เกิดเหตุที่โรงพยาบาลนะฮะคือสภาพของพ่อคือแบบหนักมากอะหนักมากเลยทีเดียวนะจากคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดนะครับต้องอุ้มหามเข้าส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าพอไปถึงโรงพยาบาลปั๊บโรงพยาบาลบอกว่ามันยืนดูแล้วบอกว่ารอสักครู่รอก่อนนะเดี๋ยวให้เวรเปรย์มารับตัวไปแล้วก็เงียบแล้วก็หายไปบอกว่าญาติพี่น้องก็ร้อนใจว่าเอ้าอะไรหายไปนานมากเลยไม่ได้สนใจเลยนะฮะก็เลยตัดสินใจเองเลยนะฮะนำส่งต่อที่โรงพยาบาลป่างแงะนะฮะโรงพยาบาลในเมืองกว่าเนาะที่เป็นโรงพยาบาลใหญ่กว่าแล้วกันนะฮะพอไปถึงปั๊บนะแพทย์ประเมินอาการว่าผู้ป่วยวิกฤตหนักมากต้องรีบการรับการช่วยเหลือด่วนนะฮะโอ้โหก็เป็นเรื่องบรรลาวใหญ่โตกันก็เรื่องก็ดราม่าออกมานะครับในสังคมออนไลน์ที่เชียงใหม่นะครับล่าสุดโรงพยาบาลสารพีการชี้แจงว่าทุกอย่างทำไปตามขั้นตอนนะก็ต้องรอหน่อยอะไรประมาณนี้ไม่ได้ช้านะแต่ต้องรอนิดนึงอยู่นะฮะโดยปกติแล้วนะครับโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลระดับอำเภอนะฮะเอาจริงๆนะคนไข้เยอะเนาะนะครับแล้วก็เขาก็รักษาตามสภาพนะดิฉันเคยนำคนป่วยไปรักษาเหมือนกันโรงพยาบาลประจำอำเภอนะฮะเขาก็รักษาตามมีตามเกิดนะฮะเขาเรียกว่ารักษาตามสตางค์ตามสถานะนะฮะนะครับจะมีเงินมากเงินน้อยคนก็ได้รักษาเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ได้ตังค์เพิ่มดูแลกันไปตามอาการอยากด่าก็ด่าอยากจะด่าก็ด่าอยากจะว่าก็ว่าอันนี้คือเป็นมาตรฐานของโรงพยาบาลเอกรัฐบาลมาตรฐานของโรงพยาบาลรัฐบาลอยู่แล้วในโรงพยาบาลขนาดเล็กนะฮะเพราะว่าเขาให้เหตุผลว่าเขาเหนื่อยเพลียเงินเดือนน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่มาตรฐานก็จะดีขึ้นถึงแม้จะเป็นของรัฐก็ตามแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐขนาดเล็กน่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้ทุกที่อันนี้ไม่ได้ว่าโรงพยาบาลนี้นะพูดถึงทุกที่จะเป็นลักษณะแบบเดียวกันนะฮะกว่าจะเดินเรื่องให้กว่าจะต่างๆนานานะเป็นขั้นเป็นตอนกว่าเขาทำตามคือลักษณะของโรงพยาบาลประเภทลักษณะแบบเนี้ยถ้าคนตายเขาก็ไม่สนใจเพราะว่าเขาไม่ได้มีได้มีเสียงฮะเขามองเป็นเรื่องปกติบางคนนั่งหัวเราะเล่นมือถือกันกิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกอยู่เลยสนุกสนานไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่ามันเป็นทุกที่ของการให้บริการราชการอยู่แล้วเทศบาลอำเภอตำบลนะเพราะเขาถือว่าเงินเดือนฉันก็เท่าเดิมฉันจะไปตั้งใจรักษาทำไมล่ะเออใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าพอไปเข้าสู่โรงพยาบาลใหญ่นะฮะที่โรงพยาบาลปางแก้นะฮะปรากฏว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินเลยเขารีบห้องฉุกเฉินด่วนเลยทันทีเพราะว่าไม่ไหวแล้วนะฮะอาจจะเสียชีวิตได้นะฮะแต่ก็มีบางคอมเมนต์บอกว่าทำไมไม่รอหน่อยเสียเวลา 20-30 นาทีเพื่อไปโรงพยาบาลใหญ่กว่าก็วิกฤตสินะฮะก็ใจมันร้อนอ่ะเนาะเออเข้าใจความรู้สึกนั้นนะฮะของคนที่เป็นเพราะว่าดิฉันก็เคยเจอลักษณะคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันกับผู้ป่วยที่ดูแลอยู่อะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณฟังฮะถ้าสมมติว่าวิกฤตจริงๆเดี๋ยวตัดสินใจไปเลยในที่ที่ควรจะเป็นมากกว่าเอออันนี้ก็เป็นเรื่องดราม่าของโรงพยาบาลนะที่โรงพยาบาลสารพีที่เชียงใหม่นะฮะตามนั้นแหละนะฮะทำใจฮะทำอะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นของเอกรัฐบาลนะฮะเช้าชามเย็นชามนะฮะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวถ้าบ่ายสามเพิ่งเลิกเลยจะเลิกละนะฮะแม่ดีเจไปรับยาเบาหวานความดันนะคุณผู้ฟัง 11:45 เนี่ยเขาปิดแล้วนะไม่รับลูกค้าแล้วนะฮะเขาไม่รับคนไข้แล้วนะฮะเขาปิดแล้วแล้วกลายเป็นว่าคนที่ไปรับยาต้องยืนล็อกเกอร์ต้องกลายว่าต้องไปกินข้าวไปเดินเตร่เดินเที่ยวแล้วทุกคนคนเฒ่าคนแก่เนาะบางคนก็มายืนรอที่ห้องจ่ายยาและห้องตรวจเนี่ยครับบ่ายวงเป๊ะก่อนบ่ายเขามารอแล้วคนเฒ่าคนแก่นะฮะหมอบ่ายวงครึ่งไม่มาเลยบางคนมาบ่าย 11:45 เดินคุยกันกิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกเล่นมือถือนะฮะน้องพี่ขอเซลฟี่หน่อยซิเออเนี่ยเดี๋ยวเอาขับข้าวไปไว้ก่อนเนาะตู้เย็นเปิดลังเสียบหรือยังคุยกันจุ๊กจุ๊กจุ๊กจุ๊กนะฮะกว่าจะมาจ่ายยากว่าจะมาโอ้เนี่ยคุณฟังเนี่ยโรงพยาบาลของรัฐของเอกชนกับโรงพยาบาลของรัฐบาลมีความต่างกันมากนะออกงานออกตั้งแต่ก่อนเที่ยงมาถึงทีบ่ายโมงกว่าเกือบบ่ายสองก็จะเข้ามาทำการแต่ว่าที่ดีก็มีนะฮะที่ดีก็มีเยอะนะมีเยอะแต่ไอ้ที่ไม่ดีนะมันไปสร้างภาพลบให้กับให้ภาพลบนะครับให้กับโรงพยาบาลหรือว่าสถานที่ราชการไหนใครเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบการแบบดังกล่าวบอกกล่าวกันหน่อยก็แล้วกันเนาะพี่จะเรียกว่าถูกต้องเลยครับดีเจที่ดีเจพูดมาได้ถูกต้องเลยเห็นไหมมีคนเคยเจอลักษณะแบบนี้เยอะมากเลยขี้เกียจแต่ไอคนที่ทั้งใจทำงานก็มีนะฮะก็มีเยอะนะฮะไม่ได้ว่ากันนะฮะ
ักทาย KW ด้วยกันละกันนะครับพี่หอสุพรรณสุราษฎร์บอกว่าดีเจถูกต้องเลยครับพูดได้ถูกใจพี่เคยว่าสุดยอดครับดีเจนะฮะเป็นปากเนาะพวกนี้เป็นปากพี่สนว่าวันนี้ยุ่งงานไม่ได้เข้ามาทักทายเลยครับดีเจนะฮะฟังเพลงฟังข่าวกันไปกันละกันนะเหมือนมาฟังดีเจบ่นเนาะเหมือนมาฟังดีเจบ่นนะส่วนมากผู้ที่ทำงานมานานใช่ฮะคนเฒ่าคนแก่คนเฒ่าอะฮะพวกหัวงอกข้างหลังขออนุญาตนะฮะราชการ50กว่าที่ใกล้เกษียณเนี่ยพี่ไปกินข้าวก่อนเน้อน้องพี่ฝากซื้อข้าวเหนียวหน่อยสิกี่โมงเนี่ยก็จะเที่ยงแล้วแค่นี้ก่อนนะอย่าเพิ่งมาล่ะฮะเดี๋ยวพี่จะไปกินไอ้ขนมจีนที่ร้านป้านั้นป้านี่ใครจะฝากซื้อได้ไหมคือเขาไม่ได้สนใจงานเขาหรอกฮะก็จะสนใจไปหาของกินขับรถไปนั่นไปนี่กว่าจะมาถึงที่ทำงานทีนึงก็บ่ายโมงกว่านั้นคนไข้มานั่งรอตาปิบๆกันเมื่อไหร่จะรับรักษาทักษทีนะฮะก้อยวันนี้เจว่าให้ดื้อหรอไม่ดื้อเธอเป็นพนักงานพยาบาลสาวเจนซีเธอวัยเจนวายเธอทำตัววัยอยู่แล้วถ้าเป็นวัยรุ่นใหม่ไม่มีปัญหาเขาวัยอยู่แล้วถ้าเป็นคนเฒ่าคนแก่มันอึดอัดด้วยนะพี่ต้นคุณว่าพูดอีกก็ถูกอีกครับดีเจเกือบลืมเพลงพี่หอเลยเพลงใต้นะฮะเข้าป่านาแลเกือบลืมเพลงใต้มัวแต่ฟังดีเจบ่นใช่ป่ะเพลง AI ครับนี่คือเพลงทนเจ็บนะครับทนเจ็บทนใจ

ชื่อเพลงว่าทนเจ็บครับเพลงนี้เป็นเพลง AI นะจ๊ะที่ฝากไว้ด้วยกันทนเจ็บทนใจนะครับเนาะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยละกันเมื่อกี้ลืมเพลงมาช่าว่ะเออลืมเพลงเลยอ่ะแม่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องโรงพยาบาลอันนี้ก็ไม่ได้ไปว่าให้ปักปรามันเป็นเฉพาะตัวบุคคลเนาะเมื่อกี้เราเล่าเรื่องโรงพยาบาลของรัฐเนาะที่มีปัญหาในการที่จะดูแลผู้ป่วยหรือว่าความล่าช้าต่างๆที่วุ่นวายอะไรเงี้ยนะฮะพี่ชายบอกว่าดีเจครับระบบราชการไทยทำงานน้อยครับดีเจวันหยุดเยอะช่วยให้มีวันหยุดเยอะๆสวัสดีขอให้มีสวัสดิการมากๆนะถ้าเทียบกับประชาชนคือไม่มีอะไรเศษเสี้ยวเลยนะฮะนี่ไงฮะเขามันมีโครงการนะว่าเขาจะเออร์ลี่หรือว่าจะเอาคนพวกคนเฒ่าคนแก่ราชการออกจากราชการเขาบอกว่าเป็นล้านคนนะที่ทำให้กลไกของราชการไทยมันเอื่อยอันนี้ไม่ใช่เฉพาะโรงพยาบาลนะทุกอย่างเลยข้าราชการครูกับข้าราชการเทศบาลอบตต่างๆฮะอำเภอต่างที่เป็นข้าราชการแก่ๆทั้งหลายอันนี้ไม่ได้ว่านะแก่ๆที่ดีก็มีนะฮะหลายท่านหลายคนที่แก่แต่เก่าเป็นผอ.ที่แบบกระฉับกระเฉงก็มีมากมายแต่ประเภทแบบแก่แล้วแก่เลยก็เยอะเหมือนกันนะฮะที่ไม่ตั้งใจทำงานแล้วก็อึดอัดยืดยาดนะครับงานไม่เดินแถมมีนอกมีในต่างๆมากมายเขาบอกว่าถ้าออกนะเป็นล้านคนแล้วไม่ได้ทำให้ระบบราชการไทยได้เดินหน้าต่อได้แล้วก็ที่มันคือทุกวันนี้ที่เราเสียตังค์ไปกับราชการคือการเสียเงินเดือนให้กับบุคคลที่เป็นราชการเหล่านี้ทำให้เงินประเทศไทยขาดสมดุลขาดงบดุลทางเศรษฐกิจต่างๆแทนที่จะเอาเงินไปพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทยนะครับอย่างปัญหาตอนนี้ที่มันเป็นประเด็นดราม่าในโซเชียลคือเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคตอนนี้คุณผู้ฟังโรงพยาบาลทั่วประเทศเนี่ยเขาอ้างว่าเขาขาดทุนเพราะว่าโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเขาเลยมันก่อนพักส้มก็เลยโดนทัวลงไงฮะที่เกี่ยวข้องกับการที่ว่าเอางี้ไหมจ่ายคนละครึ่งไหมหมายถึงว่าคนไปรักษาจ่ายด้วยนายจ้างจ่ายด้วยอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ให้รัฐบาลจ่ายด้วยเพราะเขาให้ผลว่าโรงพยาบาลขาดทุนจากโครงการ30บาทรักษาทุกโรคสมมติว่าดิจะไปฟอกไตที่โรงพยาบาลอย่างนี้ใช่ไหมครับแน่นอนฮะดิจใช้บัตร30บาทเจก็จ่ายแค่30บาทแต่ค่าฟอกไตค่ายาเนี่ยโรงพยาบาลจะทำเรื่องส่งไปยังรัฐบาลเพื่อจะให้จ่ายมาสมมติว่าคนที่หมดไป 5,000 สมมติเนาะ

5,000 10คนมันก็กี่หมื่นแล้วฮะนั่นแหละฮะเขาขาดทุนเพราะว่ารัฐบาลเพราะว่างบประมาณที่มามันล่าช้าหรือต่างๆนานาอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ในนี้นั้นบางส่วนก็บอกว่าเกิดจากการที่โรงพยาบาลของคุณเองนั่นแหละบริหารผิดพลาดเองบางส่วนก็บอกว่ามันเสียมาจากเงินเดือนราชการพวกคนเฒ่าคนแก่ที่อึดอัดยืดยาถ้ากำจัดผู้นี้ออกไปราชการออกไปที่เงินเดือนสูงๆออกไปเนี่ยมันจะทำให้ดุลงบมันกลับมานะคุณไปให้ความสำคัญกับเงินเดือนเขามากกว่าแทนที่จะให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตโรคตับต่างๆที่เขาควรจะได้รับบัตร30บาทนะแต่เอางบไปจ่ายเงินเดือนบำเหน็จบำนาญให้กับราชการพวกนี้อะไรประมาณนี้ฮะมันก็มีการเถียงกันภายในต่างๆมากมายสรุปก็คือระบบราชการไทยมันอืดมันช้าเพราะว่าราชการทำงานช้าแล้วก็หวังแต่เงินเดือนและสวัสดิการดังนั้นที่งบประมาณในการรักษาบุคคลน่ะจะตัดออกจะพยายามตัดออกวันก่อนพรรคส้มเลยเสนอว่าออกคนละครึ่งไหมนะคนไปรักษาออกครึ่งนึงโรงพยาบาลออกครึ่งนึงรัฐบาลออกครึ่งนึงอะไรประมาณนี้นะฮะก็โดนลนทัวลงไงฮะลนทัวลงว่าโอ้ยมันไม่ได้ไงนะคุณจะให้คนไข้ไปรักษาเนี่ยไปจ่ายตังค์อีกครึ่งนึงยังไง30บาทไม่มีมานานแล้วไม่คนไปยุ่งกับมันมันยุ่งอยู่ที่ว่าคุณจะต้องไปรับผิดชอบแล้วก็ค่าใช้จ่ายของคุณเองอะไรประมาณนี้นะฮะหมายถึงว่าตัวของรัฐบาลนะฮะของโรงพยาบาลนะฮะคุณต้องบริหารคุณเองอะไรเงี้ยนะฮะก็เนี่ยก็เป็นประเด็นดราม่านะฮะต้องปรับสวัสดิการใหม่พี่ชัยบอกเอาไว้นะจ๊ะพี่อัตพลบอกว่าดีเจพูดโดนใจมากครับกับโรงพยาบาลรัฐนะฮะฟังทุกวันครับเครือสาพัฒแหลมฉบังนะฮะขอบคุณมากครับเครือสาพัฒแหลมฉบังมีไหมมีทั้งเครือสาพัฒลำพูนเครือสาพัฒแหลมฉบังนะฮะที่ฟังอยู่ปะครบนะฮะรายการดีเจเน็ตกว้างไกลทั่วไทยนะฮะนะครับมีคุณผู้ฟังพี่รับเหมาดีเจครับมีเรื่องดราม่าเมื่อก่อนคุณพ่อจะเสียนะไปรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลสารพีนะฮะเชียงใหม่นะฮะวันหนึ่งทางโรงพยาบาลจะส่งตัวเอ็กซเรย์ปอดที่โรงพยาบาลสันป่าตองซึ่งก็ไม่ได้ไกลเกินไปแต่ต้องให้ญาติพาไปเองทั้งที่ยังใส่ชุดโรงพยาบาลของสารพีอยู่นะฮะบอกว่ารถของโรงพยาบาลไม่ว่างไปรู้สึกแบบเจ็บใจมากนะฮะทั้งที่รถก็จอดเต็มลงรถเลยทีเดียวปวดใจมากตอนนั้นต้องรถไปส่งเองเสียค่าใช้จ่ายเองนะฮะเนี่ยปัญหามันเยอะรัฐบาลนะฮะโรงพยาบาลรัฐนะฮะนะฮะอ่ะว่ากันไปกันแล้วกันเนาะถึงเรื่องราวนี้ดีเจก็เอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะฮะก้อยส่งอะไรมาเอ่ยข่าวอะไรก้อยราม65แยก25มีอะไรหรอตำรวจเพียบเลยนะฮะเกิดอะไรขึ้นครับอุ้ยมีคนคลั่งอยู่ในตึกครับและมีปืนด้วยฮะตอนนี้ยังไม่ออกมาครับเอาจริงเหรอฮะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวอัปเดตข่าวให้ทราบนะฮะมีรายงานว่ามีคนคลั่งอยู่ในตึกนะฮะมีปืนด้วยนะฮะแถวราม65ครับแยก25ตำรวจกำลังลงพื้นที่ไปเป็นอาคารอพาร์ตเมนต์นะฮะตำรวจกำลังลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะฮะโอ้โหเดี๋ยวรอติดตามข่าวนะฮะเดี๋ยวติดตามข่าวว่าจะเป็นยังไงเนาะนะทักทายพี่นายวินซ่าได้กันละกันครับเสียหายได้กันละกันครับนะทักทายยามบ่ายฟังเพลงฟังข่าวฟังดีเจวินบ่นนะจ๊ะวันนี้จัดรายการเหมือนนั่งบ่นให้คุณผู้ฟังนะฮะเหมือนมานั่งบ่นให้คุณผู้ฟังกันนะครับแหม

นี่คือเพลงของมาช่านะครับเพลงที่มีชื่อว่าข่าวลือหรือเรื่องจริงนะครับข่าวลือได้มักจะมาก่อนเรื่องจริงเสมอถ้าไม่มีมูลมันก็คงจะไม่มีความจริงไม่มีเรื่องราวเกิดขึ้นใช่ไหมฮะมันต้องมีมูลมีเหตุอะไรบางอย่างใช่ไหมครับนะทักทายพี่นพฤทธิ์อส104อส104คลองใหญ่ด้วยกันละกันทักทายนะครับจากเมืองตราดนะครับเป็นไงบ้างวันนี้ฝนฟ้าตกไหมแถวนั้นนะฮะทักทายเข้ามานะแล้วก็มีพี่ธนพงศ์ว่าฟังเพลงนี้แล้วแหมยิ้มเลยเพราะแฟนชอบเพลงนี้ข่าวหรือเรื่องจริงอะนะพี่นาวินซ่าว่าดีเจครับวันนี้เร่งงานครับพรุ่งนี้จะกลับไปบ้านอาจจะไม่ได้ฟังดีเจสักหลายวันหน่อยนะฮะจะกลับขึ้นมาที่ทำงานอีกทีก็น่าจะประมาณสัก 6-7 วันทีเดียวอ๋อโอเคฮะถือว่าได้พักผ่อนแล้วกันพี่เพชรว่าดีเจครับผมว่าพักไหนไปยุ่งกับบัตรทอง30บาทหรือว่ายกเลิกบัตร30บาทเนี่ยรอบหน้านี่เลือกตั้งนี่ตกต่ำแน่นอนเนี่ยอันแน่นอนฮะเป็นสิทธิ์สุดในการขั้นพื้นฐานครับบัตร30บาทรักษาทุกโรคถ้าใครไปยกเลิกไปเอาออกนะฮะหรือว่าไปตัดสิทธิ์ต่างๆครับเพราะคนจนอยู่ได้ก็เพราะบัตร30บาทนี่แหละเนาะที่เชียงใหม่จะมีการจัดกิจกรรมนะฮะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจะมีฟุตบอลมีวอลเลย์บอลนะฮะ BYDV Cup นะฮะครั้งที่6นะฮะ7ถึง9สิงหาคมนี้ที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีนะฮะอ๋อการแข่งขันวอลเลย์บอลหรอใครเป็นสายวอลเลย์บอลก็รอติดตามกันแล้วกันทักทายในหม่องและกันเซฮายนะครับเซฮายในหม่องด้วยพี่เดี่ยวสมุทรสาครยุคลุงตู่บัตรคนจนยุคทักษิณบัตร30บาทยุคอนุทินบัตรซบเดี๋ยวบัตรซบจริงๆเลยเหรอฮะเล่นมุกนี่แหละครับบัตรซบจริงๆเลยงั้นเดี๋ยวล่ำลาคุณผู้ฟังทางบนทริกกันก่อนก็แล้วกันตอนนี้เข้าสู่4โมงพอดีนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าที่จะมีเพลงฝรั่งให้ฟังมาดูข่าวกันต่อเนาะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงใต้1เพลงด้วยฟังฮะวงเพกาว่ะเพกานี่ไอ้ที่ไม่เป็นฝักใช่มั้ยที่ไม่เป็นฝักยาวๆนะใช่มั้ยฮะเพกาน่ะลิ้นฟ้าน่ะนะหรือคนเหนือเขาเรียกว่าอันนี้ไงบริดไม้ไงเพกาน่ะใช่ไหมฮะวงบริดไม้ว่ะพี่โอ้วงบริดไม้ว่ะวงบริดไม้ครับพี่เขยครับพี่เขยครับบริดไม้ทำอะไรกินดีครับพี่นี่ดนตรีใต้ทีเดียวนะครับเขาป่านาเลครับมีทั้งภูเขามีทั้งป่ามีทั้งนามีทั้งทะเลอย่างเนาะเพลงใต้หนึ่งเพลงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อกันละกันนะครับเดี๋ยวล่ำลาทางบุญทลิกเลยนะคุณทลิกไปเบรกฟังสปอร์ตเลยครับ

เป็นเพลงใต้หนึ่งเพลงนะครับกันจากแท็บวชิระครับเพลงที่มีแท็บวชิระวงเพกานะครับเพลงนี้มีชื่อว่าเขาป่านาเลนะฮะนี่เพลงใต้หนึ่งเพลงอันไหนคะอยู่ทางใต้บ้างทักทายกันได้นะแฟนรายการทางใต้ที่ฟังกันอยู่เยอะเลยทีเดียวนะครับพี่ทองบ่าวว่าเมื่อก่อนเคยไปอยู่ใต้นะทองบ่าวหนุ่มเหนือนะฮะบอกว่าฟังเพลงแล้วนึกถึงตอนสมัยอายุ15-16เลยครับดีเจตอนนั้นไปทำงานที่โรงแรม CS ปัตตานีโอ้ใต้มากเลยนะโอ้นั่นใต้จริงๆใต้ของแท้เลยแหละแม่นะนี่ไงนะพี่สงสัยว่าดีเจครับเมื่อกี้ดีเจถามใช่ไหมว่าเพกาเนี่ยเพกาหรือว่าลิ้นฟ้าภาษาไทยกลางนะฮะหรือว่าในส่วนของภาษาเหนือเขาเรียกว่าบริตไม้นี่นะทำเมนูอะไรกินบ้างพี่สนว่านี่ครับบริตไม้เพกาเผานะฮะกับลาบครับผมลาบเลือดนะฮะลาบควายเผ็ดๆขมๆครับไปเจอขมจะหล่อมจะหล่อมลำขนาดนะฮะขมๆแบบอร่อยๆเนาะเพกา

จะมีความขมๆหน่อยเนาะนะมันจะมีรสชาติประมาณนั้นบริสไม้นะบริสไม้เพกาลิ้นฟ้านะฮะต้องเอาไปลวกนะต่างๆนานาหรือบางคนก็เอาไปผัดขมๆจะลมจะลมหน่อยจะลมจะลมในภาษาไทยกลางเรียกว่าอะไรอ่ะขมแบบกรุบกรุบกรุบกริบขมเบาๆเนาะเล็กๆน้อยๆนะฮะก็อร่อยอีกแบบนึงเหมือนกันเพกาเนี่ยนะครับนะฮะว่ากันไปแล้วกันนะอะไรเนี่ยฮะมีคุณผู้ฟังมีอะไรทานบ้างเอ่ยทักทายในหม่องได้กันนะฮะเซลฟี่มากับพี่เพชรนะฮะยิ้มละไมมาแล้ววันนี้2หนุ่มนะยิ้มแฉ่งมาแล้วขอเพลงแม่ห้างหน่อยครับเดี๋ยวใกล้ๆ5โมงเปิดให้เพลงไวเดี๋ยวใกล้ๆ5โมงจะเปิดให้นะครับนะพี่สนว่าดีใจครับนี่บริสไม้เพกาเผานะครับแช่น้ำปลาก็ได้เหมือนกันนะนะพี่สนเล็กบอกว่าดีใจครับซอยเราเอาไปทอดกับลาบครับชอบเอาไปทอดกับลาบครับสุดยอดเลยครับดีเจหมายถึงว่าเอาเพกาไปทอดตัวละฮะก็เอาไปลาบเนาะนะครับปรุงรสชาติให้อร่อยอร่อยเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แบบว่าหลายคนชอบเหมือนกันแบบเมนูอาหารแบบพื้นบ้านเนาะมีทุกภาคเพกา

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคลื่นครับงานจาก Pog Big Eye ในเวอร์ชันโคเวอร์เวอร์ชันนะฮะนะฮะอ่ะในช่วงนี้จะค้างเพลงสากลนี่ใช่ไหมมีวันที่เธอไม่อยู่ของทินด้วยนะครับที่ฝากไว้เนาะมี Michael Learn to Rock I Learn นะครับที่ขอไว้เมื่อกี้ That's Way You Go Away That's Why You Go Away นะฮะมีอะไรนะ James Brown นี่เป็นเพลงสนุกนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับเนาะมี Nobody ด้วยนะจำ Nobody ได้ไหมของ Wonder Girls นะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับมีของใครที่ยังค้างบ้างครับตอนนี้แค่นี้เนาะเดี๋ยวมาดูเล่าสรุปข่าวกันต่อว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับอัปเดตกันช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับเนาะตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาของสี่โมงเย็นกันแล้วนะครับเป็นไงบ้างตอนนี้ขอดูเรดาร์ตรวจอากาศหน่อยนะฮะว่าตอนนี้มีจังหวัดไหนฝนตกบ้างหรือเปล่าเอ่ยนะฮะฝนฟ้าอากาศในชั่วโมงนี้เมื่อกี้พูดถึงเพกาพี่แบทคอมพานีจากกาญจนบุรีบอกว่าเอาจิ้มกับน้ำพริกน้ำปูครับดีเจน้ำพริกน้ำปูนะฮะก็อร่อยอีกแบบเหมือนกันนะเพกานะเอาของ KW 1เพลงไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอ KW มันมาช้านะมันชอบมาช้าๆนะมา 4:00 นบ้างมา 3:00 นบ้างไง KW นะนะตอนนี้เดี๋ยวจะขอดูเรดาร์ก่อนนะฮะฝนนะฮะก็ไม่ได้มันก็จัดกระจายกันไปทางภาคเหนือนี่จะอยู่แถวๆโซนของอำเภอฮอดนะครับที่พี่เนินอยู่ที่ตะเนินพี่เนินอยู่เนาะนะครับแล้วก็มีจอมทองบางส่วนแต่จะหนักทางสายใต้ฮอดแม่ตื่นบ้านโฮ่งนะครับทุ่งหัวช้างลำพูนอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ข้ามฝั่งไปทางจังหวัดลำปางลำปางนี่ตกทั้งจังหวัดเลยลำปางทั้งจังหวัดเลยนะครับลากไปถึงแม่เมาะนะครับศพปราบวังชิ้นเลยนะฮะนี่คือทางลำปางนะครับแล้วก็หายไปที่อื่นก็กระจายกันไปไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับกระจายกันไปนะเดี๋ยวขอเปิดเพลงไทย1เพลงครับวันที่เธอไม่อยู่แล้วก็เดี๋ยวจะขอเปิดเพลงสากลสัก 2-3 เพลงที่คุณผู้ฟังเลือกไว้นะฮะเดี๋ยวก็มาสรุปข่าวกันต่อนะทักทายแฟนหนุ่มด้วยกันครับ

วันนี้เธอไม่อยู่ครับงานจากทินด้วยนะครับท้ายหนุ่มมาช้าเมื่อกี้จะเล่าข่าวไปหมดแล้วเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องดราม่าเรื่องวัดที่เชียงใหม่ที่เขาสอบไม่เจอผู้ที่อะไรนะผู้ที่มีการทุจริตนะฮะหรือว่าที่เป็นเด็กเอ็นนะไม่พบความผิดว่ะทนายหนุ่มเล่าไปแล้วจบไปแล้ว เรื่องโรงพยาบาลสารพีดราม่ารักษาผู้ป่วยช้าผู้ป่วยวิกฤตนะฮะและส่งไปโรงพยาบาลป่าแง่นะฮะญาติก็เลยตัดสินใจเอาไปป่าแง่เลยนะฮะนี่ก็เล่าไปแล้วดราม่าจบไปแล้วนะฮะเรื่องคดีในป๋องนะฮะมาช้ามาสายหักคะแนนนะทนายหนุ่มนะเล่าซ้ำเล่าซากหลายรอบนะฮะ ตอนนี้4โมงเย็น15นาทีนะฮะเดินทางกลับบ้านหลายพื้นที่ที่กำลังฟังกันอยู่นะครับเนาะเดินทางกลับบ้านกันในช่วงเวลานี้เลยนะครับนะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงสากลกันดีกว่าเดี๋ยวจะมาสรุปข่าวยามเย็นให้ฟังนะหลายๆประเด็นที่น่าสนใจนะจ๊ะมามีไอ้เลินครับมีขอไว้นะครับจากในส่วนของพี่เขยลำพูนวันนี้จะขอเพลงของไอ้เลินหน่อยฮะพี่เลินทูร็อกนะฮะนี่เพลงนี้ครับเพลงสากลนะฮะ

นี่คือเพลงที่ฝากไว้นะครับเนี่ยเพลงนี้มีชื่อว่า That's Why You Go Away นะครับนี่มีเพลงสากลจังหวะสนุกอีกสักเพลงดีกว่าที่ฝากไว้ในช่วงนี้เลยนะครับเพลงนี้เลยคุ้นๆไหม

แหมเพลงนี้เลยเฮ้ hey! ทำไมดนตรีมันเสียงร้องมันออกคนละข้างงูฟังอะว่าไหม มีใครใส่หูฟังบ้างไหมหรือลำโพงบลูทูธไหมทำไมเสียงมันออกคนละฝั่งกันนักร้องอีกฝั่งหนึ่งนะดนตรีออกอีกฝั่งเหมือนคาราโอเกะเลยนะเนี่ยได้ยินคนละข้างกันนะ ลำโพงซ้ายเป็นดนตรีเนี่ยดนตรีเฉยๆเนี่ยลำโพงขวาเป็นนักร้องเนี่ยเนี่ยงงไหมไม่รู้เขาอัดเสียงมายังไงลำโพงซ้ายเป็นดนตรีต้องเปิดสองลำโพงตาวันนี้เจ๊ครับฟังเพลงแล้วนึกถึงตอนอยู่ฝรั่งเศสแล้วฮะทำไมฮะไปใช้ลำยาอยู่ฝรั่งเศสล่ะฮะแหมลงมาเซฮายกันช่วงนี้กันแล้วกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะกับช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยนะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงเกาหลีหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะเล่าข่าวให้ฟังต่อเมื่อกี้มีเรื่องบอลวันนี้เจอขาเล่าข่าวเรื่องนึงหน่อยซิเรื่องที่มีคนจีนกับคนไทยชกกันที่เชียงใหม่ได้ไหมเอ่ยได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะมีคนจีนก็ฟังฮะคนจีนแล้วก็คนไทยเดินเอาอกชนกันปุ๊บนะฮะปรากฏว่าไม่พอใจกันชกต่อยกันนะคะเหตุการณ์ขึ้นเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานี่เองเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเกิดการอย่างไรบ้างนะจ๊ะก็อยากฟังข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของดราม่าหรอเอรากรานก็นี่เป็น FC นางงามเนี่ยเราเนี่ยฮะเป็น FC นางงามหรอนี่พี่เคยส่งภาพมาละศิลปินยุค90ยุค80นะนี่พี่เคยพี่นี่ดีกว่าพี่เคยทีนี้ต้องขายาวๆนะแล้วก็เต้นนะ

เพลงนี้ไม่ได้ฟังนานทีเดียวนะสำหรับ Wonder Girls นั่นเองครับพี่เขยเวลาเปิดเพลงอะไรก็จะส่งภาพแบบนั้นมาอย่างเพลงกำลังเปิดเพลงนี้เขาส่งภาพ Wonder Girls กำลังเต้นมานะฮะยอมจริงๆนะฮะไม่ได้เห็นหน้าเห็นตานานมากเนาะศิลปินเกาหลีส่วนมากจะเป็นนักแสดงการเต้นซะส่วนใหญ่นะฮะเมื่อกี้ก้อยถามเรื่องของอารีนาแกรนเดลมาใช่ไหมฮะเห็นบอกว่าเธอมีปัญหาสุขภาพนี่มันกับผอมไม่ปกติฮะคือเขาจะงดออกสื่อมีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่ารู้สึกว่าทำไมนักร้องคนที่ผอมจังนักร้องฝรั่งนะผอมแบบผิดปกติอายุแค่33ปีแต่หน้าเท่ามากๆเลยนะฮะเธอก็เลยเหมือนกับนอยแล้วก็เหมือนกับไม่ต้องการที่จะออกสื่อใดๆนะฮะเพราะว่าเหมือนกับน่าจะป่วยใดๆทั้งสิ้นอะไรสักอย่างนะฮะผอมผิดปกตินะฮะคุณผู้ฟังครับมีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นที่เชียงใหม่เมื่อช่วงวันสองวันที่ผ่านมาก่อนอื่นเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังฟังคลิปวิดีโอเสียงก่อนนะฮะ

0: คลิปวิดีโอที่คนจีนคนหนึ่งตัวใหญ่รูปร่างใหญ่อ้วนนะฮะใหญ่ตัวใหญ่ละอ่ะเดินชนไหลปุ๊บนะฮะเข้าไปนะฮะกับคนไทยก็ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นลองฟังเสียงก่อนนะจากคลิปวิดีโอนะนะฮะ
1: เรียกตำรวจเรียกตำรวจ
0: นี
2: ่ก็มาล่ะก็มา
1: เรียกตำรวจยูออกข่าวแน่นอนเรียกตำรวจครับเรียกตำรวจให้หน่อยเรียกตำรวจเรียกตำรวจเรียกตำรวจครับ
3: ตำรวจมาเลย
1: เรียกตำรวจ
0: มานะหนูพูดไทยได้ด้วยนะมาได้ด้วยนะคนจีนนะฮะคือในคลิปวิดีโอเนี่ยนะฮะคนไทยว่าเรียกตำรวจนะฮะคือในคลิปวิดีโอที่มีการแชร์ในโซเชียลนะที่ประตูท่าแพเชียงใหม่ก็ได้บ้างครับมีอย่างที่บอกไปว่าเชียงใหม่คนจีนเยอะเนาะนะฮะมีชายจีนคนหนึ่งตัวใหญ่ทีเดียวตัวอ้วนใหญ่ตัวหนาทีเดียวนะฮะมาครอบครัว5 6คนทั้งลูกทั้งหลานคนเฒ่าคนแก่มาเที่ยวเชียงใหม่นะฮะปกติว่าในระหว่างที่กำลังเดินนะบนฟุตบาทนะฮะมีชายไทยเดินสวนกันแล้วก็เอาช่วงบ่าช่วงไหล่ไปกระแทกใส่กันพั่วนะฮะแรงทีเดียวดูจากภาพแรงคืออาจจะไม่เห็นกันนะฮะก็บอกว่าพอชนปุ๊บเนี่ยไอ้คนไทยก็หันมามองนะฮะหันมามองแบบทำหน้าไม่พอใจแต่ปรากฏว่ามันยังไม่ทันทำอะไรนะคนจีนก็พุ่งวิ่งเข้ามานะฮะแล้วชกต่อยลุมต่อยคนไทยล้มลงแล้วปุ๊บนะฮะก็เลยไปเห็นผลว่าทำไมนะฮะเนี่ยต้องแจ้งตำรวจเรียกตำรวจมาเนี่ยก็คือเขาไม่พอใจนะ
1: เรียกตำรวจ
0: เนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าในจังหวะที่กำลังตะลุมบอลกำลังชกต่อยปุ๊บนั่นนะฮะก็มีญาติมีทั้งคนในพื้นที่ก็มาช่วยกันลุมเอาออกมานะฮะก็คือเอาออกนะฮะจากการที่จะมีการชกต่อยกันนะฮะในวันที่เกิดเหตุนะครับพอเรื่องกล่าวมีการแชร์ไว้ในโซเชียลนะคนก็มาโอ้โหทำไมพวกคนจีนพวกนี้มันอุกอาจขนาดนี้นะฮะมาเที่ยวบ้านเขาเองนะทำไมทำตัวแบบนี้นะฮะตำรวจที่เชียงใหม่ตำรวจท่องเที่ยวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบทีเดียวเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่เกิดขึ้นตอนเที่ยงวันเลยของวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่บอกไปว่า9คนนักท่องเที่ยวชาวจีนมีทั้งคนไทยคนแก่ลูกหลานเขานะฮะเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยหลังจากมีการใช้หลายชนกันไปปักนะฮะทำให้คนไทยและคนไม่พอใจก็หันหน้ามองคนจีนแต่คนจีนไม่ทุกท่านทำเพลงวิ่งเข้ามาทำร้ายร่างกายแล้วก็ชกต่อยนะฮะล้มลงนะฮะเจ้าที่ตำรวจท่องเที่ยวนะครับได้ตามหาชาวจีนที่ปรากฏในคลิปจนเจอนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยรู้ไหมนะคุณทำแบบนี้ไม่ถูกต่างๆนานาว่ากันไปนะฮะสุดท้ายและสุดแล้วนะครับคนจีนก็บอกว่าไม่รู้นะมีการแชร์คลิปตัวเองออกไปในโซเชียลด้วยนะฮะประเด็นนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าคนจีนมาถูกกฎหมายหรือเปล่าเจ้าที่เช็คแล้วจากชื่อเข้ามาอย่างถูกต้องนะฮะแต่ว่าเขาเรียกว่าไม่ถูกต้องตรงที่ว่าไปชกต่อยเขานะฮะเจ้าที่ตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐานนะฮะผู้เกี่ยวข้องต่างๆนะเพื่อที่จะดำเนินคดีการต่อไปนะฮะตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนะฮะเป็นการกระทบกระทั่งกันส่วนบุคคลนะครับไม่ได้เป็นเรื่องราวของแบบอาชญากรหรือว่าอาวุธปืนใดๆนะฮะจริงๆถ้าสุวัตสามารถตกลงเคลียร์กันได้เนี่ยก็สามารถที่จะจบลงกันได้ด้วยดีนะฮะคือต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนอย่างเงี้ยว่าคนจีนคุณผู้ฟังเขาจะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนคนไทยก็คืออย่างงี้พี่หนุ่มเนาะคือเขาจะเหยียบเท้าเหยียบตีนเขาจะไว้เขาจะถุยน้ำลายใส่กันเขาไม่ซีเรียสดิเจเคยเจอหลายครั้งโดนคนจีนเหยียบเท้านะเคยโดนหลายครั้งแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้มาขอโทษเรานะมันก็เราก็อะไรพวกคนจีนพวกนี้นะฮะก็ไม่ได้สนใจบางคนนี่ถุยน้ำลายถุยนะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจนะเขาถุยปกติของเขานะฮะตามปกติของเขาฮะเพราะว่าตอนเขาอยู่บ้านของเขาอยู่จีนเขาทำแบบนี้อยู่แล้วปกติคุณฟังรู้ไหมว่าคนจีนนะเขาจะเหยียบเท้าจะเดินชนกันจะเอาไหล่ชนกันจะปักใส่กันเขาไม่สนใจนะฮะเพราะว่านั่นคือวิถีปฏิบัติของเขาแต่ดังนั้นเมื่อมาอยู่ในประเทศอื่นประเทศที่มาอยู่คุณก็ต้องศึกษาด้วยว่าประเทศอื่นเขาไม่เป็นแบบคุณนะประเทศที่คุณไปอยู่เนี่ยเขาไม่ได้มีเหมือนเราเขามีว่าทำอีกแบบหนึ่งเหมือนฝรั่งนะฮะแค่เดินลัดหน้าเขาโอ้ sorry แค่โดนชนเสร็จนิดหนึ่งปึ๊กเดี๋ยวโอ้ย sorry เขาก็ขอโทษครับแล้วใช่ไหมฮะนั่นคือประเทศที่มีการศึกษาหรือมีวุฒิภาวะมีคุณสมบัติของการเป็นผู้ดีแต่ประเทศจีนนะนั่นอย่างที่เราทราบกันเขาทำยังไงเขาจะถุยน้ำลายเขาจะขากเสลดเขาจะเดินชนอกชนไหล่กันเขาทำเป็นปกติในประเทศของเขาฮะแต่พอมาเจอไทยปั๊บมันไม่ได้ไงฮะมันก็เลยมีเรื่องชกต่อยกันเกิดขึ้นดูฝ่ายชายคนจีนก็หัวร้อนนะดูแบบเป็นแบบวัยรุ่นแบบเฮ้ยประมาณนั้นแบบมาเฟียนิดนึงนะฟิลนั้นนะฮะก็เรื่องนี้ก็เราตามต่อไปก็คงจะต้องเคลียร์กันนะเคลียร์กันนะฮะเพราะมันเป็นเรื่องกระทบกระทั่งส่วนบุคคลนะฮะอ่ะว่ากันไปนะฮะว่ากันไปนะฮะขอเพลงคนไม่ดีของเสือธนพลให้กับน้องแฮมอสรอ4คลองใหญ่ครับดีเจจากเมืองตราดนะครับโอเคครับทักทายทีด้วยกันละกันครับมาโอเคนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงต่อดีกว่าเมื่อกี้มีเพลงไวที่ขอมาเดี๋ยวเพลงไวจะขอใกล้ๆ 5:00 นแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดให้เพลง2เพลงนะครับเนาะนะฮะมาฟังเพลงฟังข่าวกันไปเดี๋ยวจะขอดูเพลงแป๊บนึงคนไม่ดีของเสือธนพลเหรอครับเดี๋ยวเชิญขอเสิร์ชก่อนนะคนไม่

0: นะคะของเสือธนพลครับเพลงที่มีชื่อว่าคนไม่ดีนะฮะคนไม่ดีก็มีหัวใจหรอแม่พี่เคยส่งภาพมาตอนนี้กำลังนั่งจิบเครื่องดื่มบางๆใกล้เวลาจะห้าโมงแล้วไงแวะชมวิวธรรมชาติตามท้องทุ่งนาแวะนั่งชิลสักครู่หนึ่งนะมีเครื่องดื่มตราช้างวางไว้อยู่ที่คอนโซลด้านหน้านะฮะพีเอสมาล่าภูพิงสวัสดีนะครับทักทายยามแรงด้วยแล้วกันฮะฟังเพลงฟังข่าวในช่วงเวลาของเย็นนี้กันละกันนะครับนะ4 โมงครึ่งกันแล้วตอนนี้ในจังหวัดไหนมีฝนฟ้าหรือเปล่าบอกกล่าวกันได้นะครับนะ
1: น้ำมันมากมายเจ็บกว่าเธอร้อยพันเท่าที่เขามอง
0: เอสมาล่าวันดีเจครับอัปเดตข่าวไอ้ปองด้วยเดี๋ยวสักครู่นะครับดีเจขอไล่เช็คดูล่าสุดนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างพี่ต้าวันดีเจครับผมก็มีเครื่องดื่มตราช้างเหมือนกันสีเขียวๆนะฮะสีเขียวๆนี่แมงแกงหรือเปล่าฮะมาเมื่อกี้ช่วงที่แล้วที่ดีเจเล่าข่าวไปเกี่ยวกับกรณีของสาวอีสานที่ไปอยู่ชลบุรีที่หายตัวไปนะฮะว่าเขาหายไปไหนตอนแรกเขาคิดว่าจะโดนทำร้ายร่างกายเหมือนกับที่ในป่องมันทำใช่ไหมสาวบุรันนะครับสาวอีสานที่ไปอยู่ที่ชลบุรีที่หายตัวไปที่กันจอมพลังตามหาตอนแรกเข้าใจว่าจะเสียชีวิตแล้วปรากฏว่าล่าสุดนี้นะฮะบุรันตอนนี้กลายเป็นคนเร่ร่อนนะฮะโทรศัพท์ถูกคนขโมยไปและติดต่อใครไม่ได้แล้วก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลโดนคนเอาหินทุบหัวอัปเดตล่าสุดนี่นะที่เล่าข่าวเมื่อกี้ฮะตอนแรกเขาคิดว่าจะเสียชีวิตเพราะว่าโดนไอ้ป่องมันฆ่าอีกหลายหนึ่งอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนที่จะลืมเพลงไก่จ๋าของพี่เสกโลโซไปอ่ะแล้วเปิดไก่จ๋าไหมไก่จ๋าได้ยินไม่ว่าเสียงใครนะฮะมา7 สิงหาใกล้จะเข้าวสวนเกิดพี่เสกแล้วนะมาเอาไก่จ๋าแล้วกันมาเดี๋ยวไล่ดูอัปเดตข่าวที่น่าสนใจกันในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับ

่งให้ฟังในช่วงนี้กับรายการสำหรับเพลงไก่จ๋านะครับได้ยินไหมว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไห้นะฮะที่จังหวัดขอนแก่นนะครับชาวนาพบหลุมยุบประหลาดกว้าง7-8จุดนะฮะในบ้านวังเจริญอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นครับเป็นที่นาชาวบ้านฟังฮะหลุมใหญ่ด้วยนะกว้างมากเลยหลุมยุบเข้าไปเลยเฮ้อนะฮะน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะหลุมยุบครับหลุมยุบที่อุบลราชธานีนะครับมีเหตุการณ์แทงน้ำระเบิดนะไม่ใช่แทงน้ำมันระเบิดนะฮะถังน้ำมันเก่าระเบิดขนาดรื้อถอนนะฮะที่อุบลราชธานีบาดเจ็บ3รายทีเดียวโอ้โหตั้งแต่ช่วงบ่าย2ครึ่งที่ผ่านมานะครับที่อำเภอสำโรงอุบลราชธานีเขากำลังมีการรื้อถังน้ำมันเก่าออกนะฮะใส่ที่แท้จริงเนี่ยน่าจะมาจากอะไรเดี๋ยวเราติดตามต่อไปกันแล้วกันนะฮะเจ้าที่กำลังรื้ออยู่ระเบิดตุ้มเลยนะถังน้ำมันเก่าแทงน้ำมันเก่านะฮะสรุปข่าวยามเย็นกันช่วงนี้นะครับนะฮะมาเคดบิวมาทวงเพลงละเคดบิวนะรอบหน้ามาไวๆนะเรานะหัดมาให้ไวๆเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขามาทวงเพลงดีเจละไม่ได้เปิดใช่ไหมมาบ่าย 3:30 นจะได้ยินจะได้ฟังไหมเนี่ยสวัสดีพี่ทิมนะครับเวียงแก่นด้วยกันนะฮะทักทายครับผมเวียงแก่นเชียงรายนี่ครับ

ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอครับเพลงจากนี่เลยนะฮะดาเอนโดฟินด้วยนะครับคุณฟังครับมีพายุที่จะขึ้นฝั่งที่ไม่ได้ขึ้นฝั่งที่ไทยนะพายุที่มีชื่อว่าดอลฟินนะฮะดอลฟินดอลฟินเดี๋ยวชื่อแปลกๆนะฮะดอลฟินนะฮะคุณฟังครับพายุไต้ฝุ่นดอลฟินนะครับเขาบอกว่าอาจจะมีผลทำให้เกิดฝนตกในประเทศไทยได้เหมือนกันนะแต่ว่าเขาอยู่ไกลนะฮะพายุไต้ฝุ่นตัวนี้นะครับเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเขาบอกเป็นพายุลูก13ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกนะฮะคนถามว่ามหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ไหนใช่ไหมฮะเอางี้จินตนาการดีกว่าถ้าพูดไปอาจจะไม่เข้าใจนะฮะถ้าเราอยู่ประเทศไทยภาคใต้บ้านเราเนี่ยที่อยู่สองข้างคือมหาสมุทรนะฮะมหาสมุทรฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นอ่าวไทยใช่ไหมฮะแล้วก็ทะเลอันดามันใช่ไหมครับที่ไอทะเลอันดามันเนี่ยถ้าสมมติว่าเราแน่นเรือเลยไปอีกไปทางตะวันตกเรื่อยๆเขาเรียกว่ามหาสมุทรอินเดียนะครับเรียกว่ามหาสมุทรอินเดียก็คือมหาสมุทรใหญ่ๆกว้างๆอ่ะนี่คือฝั่งตะวันตกนะฮะมหาสมุทรอินเดียแต่นี้ถ้าเราหันเรือมาทางอ่าวไทยแล้วเราแล่นเรือออกจากอ่าวไทยไปเรื่อยๆอ่ะนั่นแหละฮะมันจะเริ่มเข้ามหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งมันใหญ่มากวะฮะมันใหญ่มันกว้างมากสมุทรแปซิฟิกนะฮะขึ้นชื่อเรื่องราวของน้ำแล้วก็พายุที่รุนแรงมากๆมากเลยนะฮะก่อนจะออกเข้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิกมันจะมีประเทศฟิลิปปินส์ขั้นกลางไว้อยู่คือถ้าเราลงข้างล่างจะเป็นมาเลเซียมาเลเนาะมาเลมีอินโดต่างๆใช่ไหมถ้าเราเลื่อนไปทางที่ตะวันออกมันก็จะไปเจอใส่ประเทศฟิลิปปินส์ขวางไว้อยู่ฟิลิปปินส์จะเป็นหมู่เกาะกระจุกกระจิกต่างๆเป็นหมู่เกาะที่อยู่กลางทะเลนะอยู่ทางฝั่งตะวันออกนิดนึงนั่นแหละฮะพอเราเลยจากฟิลิปปินส์ไปนั่นแหละฮะจะเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกกว้างมากกว้างใหญ่มหาศาลอลังการยิ่งใหญ่มากซึ่งอันมาสู่แปซิฟิกตรงนี้นะครับมันก็จะมีทิศทางการเคลื่อนที่เข้าสู่ไม่ไหวจะเป็นจีนตอนใต้เวียดนามฮ่องกงอะไรเงี้ยฮะญี่ปุ่นอะไรพวกนี้นะครับส่วนใหญ่ซึ่งไอพายุตัวนี้มันจะขึ้นฝั่งนะฮะแถวทางตอนใต้ของญี่ปุ่นไต้หวันเพราะใครฟังรายการอยู่ไต้หวันญี่ปุ่นตอนนี้นะฮะเตรียมตัวรับมือเลยเพราะว่ามันจะทำให้เกิดพายุฝนตกหนักนะครับนะแต่มันจะไม่เข้าไทยนะไม่ต้องกลัวมันไกลกันมากเลยนะฮะแต่อย่างมากเนี่ยมันจะดึงลมพายุให้ไทยแรงขึ้นดึงลมพายุที่มีอยู่แล้วที่เรามีในบ้านเราเนี่ยให้มันแรงขึ้นประมาณวันที่7 8 9 10สิงหาคมนี้นะครับเราติดตามแล้วกันนะครับพี่เคยครับเตือนมิยาบิหรือยังเนี่ยเขาบอกว่าทางตอนใต้ญี่ปุ่นเตรียมตัวรับมือเลยนะฮะเมื่อสัปดาห์ก่อนเพิ่งเจอแผ่นดินไหวรอบที่จะเจอพายุไต้ฝุ่นอีกแล้วอ่ะญี่ปุ่นนี่ถือว่าเป็นประเทศที่น่ากลัวนะฮะเขามีทั้งแผ่นดินไหวเขามีทั้งในส่วนของพายุที่เขาตลอดว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นประเทศที่อยู่ติดกับทะเลเลยเป็นหมู่เกาะกลางทะเลเลยเพราะฉะนั้นโอกาสคือน่ากลัวกว่าไทยมากฮะมากที่สุดเลยนะครับแล้วเนี่ยพี่เคยอย่าลืมส่งข้อความแจ้งเตือนไปด้วยกันละกันนะพายุดับเบิลดอลเหรอฮะพายุดับเบิลดอลนะฮะเคดีว่าฟังเพลงแล้วคิดถึงบ้านเลยครั้งหน้าดีเจกะเข้า 3:30 จะได้มาพร้อมกันเคดีว่าไหนมันต้องเอาไม้ฟาดหน้า3ฟาดหน้าซะหน่อยนะฮะเพราะว่าซะหน่อยนะฮะนะครับเอาละครับมีพี่ทีมเวียงแก่นวดีเจครับฝากประชาสัมพันธ์งานหน่อยสิฮะอ้าวลำไยมาแล้วฮะโอ้ตายแล้วนะฮะ25สิงหาคมนะครับสิ้นเดือนเนี่ยนะฮะอำเภอเวียงแก่นเชียงรายขอเชิญเที่ยวงานลำไยไหทองคำครับงานที่มีชื่อว่าเทศกาลส้มโอและของดีเมืองเวียงแก่นเชียงรายครับระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้ณลานที่ว่าการอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายครับชมคอนเสิร์ตทุกคืนเลยชอบชิมชิลของดีเวียงแก่นนะครับแล้วก็มีลานกิจกรรมสุขสนานมากมายของดีเมืองเวียงแก่นนะฮะไปเจอกันได้กันละกันนะฮะสวนสนุกชุดใหญ่ของกินเพียบเลยทีเดียวนะฮะฝากไปเที่ยวกันด้วยละกันนะฮะเวียงแก่นเชียงรายนะจ๊ะนะไหนก็ฝากประชาสัมพันธ์มานะฮะมีกล้องห้วยไล่มาด้วยแต่มาไหนไม่รู้มาใช่ไหมฮะไม่ได้บอกวันที่เอาไว้ใช่ไหมฮะมางั้นเดี๋ยวก่อนจะไปเพลงนั้นเดี๋ยวขอเพลงนี้ก่อนให้พี่เขยลำพูนก่อนนะฮะเพลงนี้ครับเพลงนี้เดี๋ยวจะขอเปิดเพลงไวสัก 2-3 เพลงนะช่วงท้ายรายการนะฮะ 5:00 นนะฮะเดี๋ยวจะมีเพลงไวๆให้สนุกกันสักหน่อยกันละกันนะฮะให้พี่เขยได้จิบบางๆซะหน่อยดีกว่าให้พี่เขยได้จิบบางๆซะหน่อยกันดีกว่านะฮะจิบบางๆใช่ไหม

ต้าขอเพียงสาวเบียวช้างว่ะอ๋อพีเอสบอกว่าที่เจอครับเมื่อกี้ที่เจอเล่าข่าวบอกว่ามีเด็กนักเรียนที่กระโดดตึกเมื่อกี้สุดท้ายแล้วเสียชีวิตแล้วนะฮะที่ไลฟ์ฟังข่าวเมื่อสักครู่นี้เนาะนะฮะอุ้ยน่ากลัวมากเลยเนาะขอแสดงความเสียใจด้วยกันละกันนะฮะกับทั้งสองนะฮะส่วนเขาบอกเป็นแฟนกันนะเป็นคู่รักกันโดดตึกที่ก้อยที่เล่าข่าวเมื่อกี้นะฮะ

ใหญ่นี่เคยส่งภาพจิบเบียร์บางๆมานะฮะ2แก้วนะฮะเนี่ยไม่ได้ดื่มนี่เหมือนขาดอะไรไปนะฮะเนี่ยพวกบาปทั้งหลายอุ๊ยพวกบาปว่ะดีเจเข้าพรรษานะฮะเข้าพรรษาเป็นเรื่องของวัดวาอารามดีเจไม่ได้เกี่ยวกับคารวาสนะฮะทีนี้ฝากให้กับนายหม่องกันแล้วกันนะฮะนายหม่องครับมาแม่ห้าง3ปีครับ

0: จจะไม่ห้างขนาดนี้นะอันนี้คือเพลงไม่ห้าง3ปีใจสายเมาครับฝากกับพี่น้องตายทุกคนที่กำลังฟังกันอยู่นะจ๊ะคนขออยู่ไหมเนี่ยฮะอยู่ใช่ไหมพี่เพชรวันนี้ว่าไม่ใช่มาอยู่แล้วนะนะเพลงต่อไปนี่ให้ต้าเต้นดีกว่า
1: เพลงนี้พิเศษสุดนะครับสำหรับ
0: ครับ
1: สปอนเซอร์หลักเลยนะฮะ
0: ใครครับสปอนเซอร์หลักก็คืออูนอนอะไรนะนราวิทย์ธุรกิจยนต์นะฮะสนับสนุนเบียร์ช้าง5ลังนะฮะคืนนี้นะครับนะฝากเพลงนี้ฝากกับทุกคนที่กำลังตั้งจิบเครื่องดื่มอะไรกันโดยเฉพาะต้านะฮะต้าครับได้เวลาเครื่องดื่มนะฮะต้า

เพื่อชีวิตติดล้อนะครับเป็นเวอร์ชันร้องสดนะฮะนี่พี่เคยส่งสองล้อมาให้ดูแล้วนะฮะพี่ปอนว่าดีเจครับตอนนี้กำลังลินเบียร์อยู่ฮะกำลังลินเบียร์อยู่แล้วพี่แหมมีความสุขจังเลยนะเนี่ยนะฮะพี่ช่างบอยว่าดีเจครับขอไก่กะละมังสักเพลงโจโจ้นะฮะได้สิเดี๋ยวไปคัดเพลงมาให้นะโจโจ้กันสักหน่อยแล้วกันช่วงท้ายรายการตรงนี้นะฮะช่วงห้าโมงแรงนะครับเนาะช่วงกำลังลินเบียร์

ส่งไกลกำลังบังให้2เพลงแล้วกันสำหรับในส่วนของเมื่อกี้ก็เพลงที่มีชื่อว่าตาผู้ชุมแพในเวอร์ชันคัฟเวอร์ของไกลกำลังบังให้1เพลงแล้วกันเดี๋ยวมาช่วงท้ายๆกันนะจ๊ะเดี๋ยวกลับเข้าสู่

ไหลรถทองแดงนะครับนะปะโถเป็นเสียงร็อกที่แบบใต้ๆหน่อยเหมือนทุกจังหวะเลยพี่เบิร์ดมาจังหวะพอดีเลยนะดีเจครับขอเพลงไมโครยุโรปนะจริงๆขอมันแต่เมื่อบ่ายสามเมื่อกี้ละอาจจะได้เข้าจังหวะอารมณ์เดียวกันเนาะมาแล้วก็ฟังเลยแล้วกันนะฮะช่วงนี้นะฮะนี่เป็นเพลงเก่านะตั้งแต่ปี 2007แล้วนะฮะไมโครครับไมโครชื่อเพลงว่ายุโรปครับ

อันนี้คือเพลงประกอบหนังเรื่องวายละเลิงนะครับปี2527นะจบแล้วครับบทรอบบัตรจองนะฮะขอเซ็นนกหวีดด้วยนะครับหมดแล้วจ้าหมดแล้วหมดแล้วนะฮะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะฮะปี27นะฮะถามว่านานไหมหรอก็นานแหละไม่ใช่ไม่นานนานมากนะฮะนานพอสมควรอาจจะเป็นปีเกิดของหลายๆคนนะครับหรืออาจจะเป็นปีที่หลายๆคนยังเป็นเด็กน้อยอยู่พี่ๆหลายคนนะครับปี27นะฮะนะครับวันนี้แอลรอบโลกเนาะเอาละครับช่วงนี้มาถึงช่วงท้ายๆกันตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ 5:30 นะฮะกับช่วงเวลาของแรงนี้วันนี้เปิดหลายแนวมาคือวันนี้ไบโพล่ามากจริงๆสังเกตตั้งแต่ช่วงบ่าย2ที่ผ่านมาคือไบโพล่าหนักมากเลยดีไม่มีใครขอหมอลำเข้ามาแล้วเมื่อกี้นะฮะก็เลยจัดให้เรียกว่าครบทุกรูปแบบทีเดียวนะที่คุณผู้ฟังส่งมานะจ๊ะนะฮะ 5:30 แล้วตอนนี้นะฮะเดินทางกันมาถึงช่วงท้ายนะฮะเป็นไงบ้างวันนี้แต่ที่ฝนตกไหมตอนนี้ที่เชียงใหม่รู้สึกว่ามีลมนะฮะมีลมมาน่าจะมีฝนตกสักที่หนึ่งนะครับอากาศก็เย็นสบายทีเดียวนะครับน่าจะมีฝนตกสักจุดสักที่หนึ่งแถวๆนี้แหละนะฮะคาดว่าเย็นนั้นนะฮะอย่างไรแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยกันละกันจ้ะจะให้ลารายการหรือยังเดี๋ยวจะลาก็จะลาแล้วนะขอบคุณ TrueDetect ด้วยกันละกันนะฮะมองหาซิมเบอร์สวยนะฮะมองหาแพ็กเกจดีๆนะฮะเลือกซิมจาก TrueDetect กันได้เลยมีหลายแพ็กเกจให้คุณฟังเลือกกันนะฮะแล้วก็ร้านยำปูม้า7ยอดครับอย่าลืมไปนัวไปซับกันทุกวันที่ยำปูม้า7ยอดนะฮะฝากนัวกันได้เลยกันละกันแล้วก็ที่ร้านเจียวข้าวต้มบัตรเดียวด้วยนะครับเติมเต็มความอร่อยได้ในทุกๆวันเลยทีเดียวครับคุณฟังครับนะวันนี้ไม่เล่าเรื่องหลอนนะแต่ว่าเมื่อวานส่งคลิปหลอนมาให้พี่เบิร์ดดูนะพี่เบิร์ดก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวค่อยคุยกันเนาะนะฮะเอางั้นเดี๋ยวจะปล่อยเพลงต่อยาวแล้วนะยาวๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อแล้วกันในช่วงเวลาของภาคเย็นนี้กันละกันนะครับใครที่จะฟังเพลงต่อก็ลากยาวไปเลยส่วนใครที่ยังไม่เลิกงานก็ไปเรื่อยๆฟังกันไปชิวๆกันละกันกับอะไรเนี่ยเดี๋ยวเข้าสู่ในแนวปกติของ BP Radio เนาะกับเพลงสตริงยุคกลางยุค90ต่างๆมากมายที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับเดี๋ยวจะเจอกันใหม่กันละกันนะครับขอบคุณที่ฝากเพลงมา5:30แล้วนะฮะไปเดี๋ยวไปหาอะไรทานกันดีกว่าวันนี้ล่ำลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ

Radio. คุณกำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพราะออนไลน์24ชั่วโมง

สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา 084-045-6800

พลงเพราะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio เพลงเพราะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862สถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand @ LINE ID

ลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

แห่งความฟิน BP Radio Thailand แอดไลน์ ID FM 975ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด BP Radio

ทักทายคุณผู้ฟังด้วยละกันนะครับทักทายคุณผู้ฟังด้วยละกันนะฮะในช่วงเวลานี้กับ BP Radio นะฮะในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยวันนี้ตรงกับวันที่4นะฮะคืนวันที่4เดือนสิงหาคมเนาะ2569นั่นเองนะฮะกับวันสบายๆค่ำคืนนี้เลยนะฮะอ่ะจบไปเมื่อกี้กับเพลงอากาศดีๆเนาะของ Nursery Sound นะครับที่หยิบให้ฟังเลยกันแล้วกันนะฮะNursery Sound อากาศดีๆดาดาดีดานะดาดาดีดานะฮะสวัสดีทั้งทางแชทนะครับทักทายทางบุญทริกด้วยกันละกันครับทักทายช่วงเวลา4ทุ่มนะฮะทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยบุญทริก FM 90 MHz นะฮะ KSN Radio นะในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้เลยนะฮะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะกับวันสบายๆวันนี้เลยครับคุณผู้ฟังนะเอาล่ะทักทายพี่เอ็มอรศรีด้วยกันละกันสวัสดีจ้าขอเพลงแล้วจ้า2เพลงใช่ไหมฮะเดี๋ยวขอกดดูก่อนนะพี่เอ็มอรศรีฝากเพลงมาแล้วนะฮะมาอยากฟังเพลงอะไรฝากมานะฮะคืนนี้โปเต้โปแตะปะโทโปเต้ทักทายมาจอใหญ่มากวันนี้ลองอะไรนะลองดิจิตอลลองอะไรนะลองทีวีนะฮะสมาร์ททีวีนะฮะมาเลยเรียบร้อยแล้วเปิดจอใหญ่เริ่มเทิมทีเดียวนะฮะ

จอใหญ่มากเลยนะฮะท่านไทยพี่เฟิร์สชลบุรีด้วยกันละกันฮะคดีฆาตกรรมลิงคอนเนอร์นะฮะเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานทีเดียวนะครับมาอยากฟังเพลงไหนส่งมานะฮะ0840456862ครับพี่เคียวเพชรทักทายด้วยนะฮะขอเพลงละหมาดอารมณ์นะครับให้กับผงร้อนด้วยกันละกันนะฮะละหมาดอารมณ์นะจ๊ะทักทายเข้ามาในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะฮะละหมาดอารมณ์นะฮะอ๋องฝากเพลงมาเหรอท่านอ๋องฝากเพลงมาว่ะแหมได้วันนี้กลางวันแล้วโปเต้เขาส่งเหมือนกับประมาณว่าเหมือนแบบยังไงตัวอย่างมาเหมือนกับว่าเอ้ยกำลังซุ่มซ้อมอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยอ๋องนะเดี๋ยวรอติดตามคืนนี้ก็แล้วกันนะฮะพี่ไอรีขอเพลงเข้ามาด้วยนะฮะส่งลิงก์เพลงกันมาเดี๋ยวรอก่อนกันแล้วกันนะฮะมาสิไฮคืนนี้ครับใครมาถึงแล้วทักทายกันได้นะอยากฟังเพลงไหนคุณใดส่งมาเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงพร้อมเสิร์ฟให้ฟังกันในสักครู่ใครจะน่ามาทักทายกันได้นะครับโปเต้โปแตะนะครับ BCD นะทักทายมาแล้วนะฮะมาเดี๋ยวรอคุณฟังทาง YouTube แป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดสายกันนะจ๊ะ0840456862พี่เอ็มวันราศีบอกว่าขอเพลงวอนฟ้าห่มดาววนสาวห่มเจ้าของบุญห่มใจของหนูมิเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีเพลงใส่ๆหนึ่งเพลงแอบรักได้สมบูรณ์เปิดหนึ่งเพลงกันไหมมาจะฟังของอิงวรันธรนะฮะมางั้นฟังอิงวรันธรก่อนเดี๋ยวสักครู่ค่อยมาเปิดสายกันนะจ๊ะเพลงใสๆหนึ่งเพลงนะฮะในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะฮะ

เป็นเพลงสายๆหนึ่งเพลงของอิงวรันธรครับชื่อเพลงว่าแอบรักได้อย่างสมบูรณ์แบบใช่ปะเออนะฮะเวลาแอบรักใครเนาะจะรักแบบสมบูรณ์แบบว่าจะแบบว่าไม่สมบูรณ์แบบนะฮะลงมาทานคืนนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับ4 ทุ่ม 13 นาทีกับดีเจวินนะครับวันนี้มาร์คคงส่งเพลงเข้ามาบอกว่าดีเจวินครับขอ2 เพลงความหมายดีๆกันละกันเกี่ยวกับวันเกิดละกันฮะเปิดใกล้ๆเที่ยงคืนกันละกันนะอุ้ยมาแล้วนะฮะคืนนี้เป็นวันเกิดของมาร์คคงนะฮะโอ้นะฮะช่วงนี้มาร์คคงอาจจะวุ่นๆอาจจะยุ่งๆหน่อยไม่ได้เข้ามาทักทายช่วงเวลาค่ำคืนเพราะว่างานเยอะหน่อยแต่วันนี้จะมาเพราะว่าคืนนี้จะเป็นวันเข้าสู่วันเกิดก็คือพรุ่งนี้วันพุธเนาะวันที่5เดือนกันเดือนสิงหาคมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเที่ยงคืนเปิดให้ใช่ไหม2 เพลงนะฮะสุขสันต์วันเกิดฉันแล้วก็มีสุขสันต์วันเกิดของพิมพ์ทิติด้วยนะฮะมาทักทายคืนนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะที่0840456862ครับสวัสดีพี่สน S99 ด้วยกันละกันครับทักทายพี่สนด้วยกันละกันนะครับแล้วก็พี่เฟิร์สบอกว่ารอฟังเพลงในคืนนี้กันละกันนะครับพี่เอมรันวาสิว่ายินดีเลยกับเพลงเพราะเพลงนี้ที่เปิดให้ฟังกันนะครับนะฮะมาโปเต้บอกว่าไม่ซ้อมแล้วเทสรอบเดียวอยู่กับพ่อเมียร้องไม่ได้อ๋อ คือร้องรอบเดียวจบเลยใช่ไหมนะฮะคือไงโปเต้คือตอนนี้คือแบบยังไงพ่อภรรยาเนี่ยเขามาอยู่ที่บ้านเลยเหรอมาอยู่ที่ห้องที่อยู่เหรอฮะหรือไงฮะก็เลยบอกว่าอาจจะไม่เต็มที่ใช่ไหมต้องดูแลคนเฒ่าเนาะนะฮะนะครับอ่ะเติมเพลงเข้ามาช่วงเวลาค่ำคืนนี้ก็เลยกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะวันนี้ออยอยากฟังเพลงของเต้นนรารักษ์ด้วยดีพอให้รอใหม่นะฮะแหมเพลงนะฮะมาบอกว่าสั่งข้าวต้มปลาไว้ขับรถไปเอาแป๊บเดียวครับกลับมาฟังเพลงกับดีเจวินอาสั่งข้าวต้มปลาไว้อรอชิมกันละกันนะจ๊ะมาเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงต่อมาใครทักทายได้ไหมหลังไมค์ก็ทักทายกันได้นะฮะวันนี้พี่สดมีเมนูอะไรโอ้ข้าวต้มเห็นไหมเนี่ยพอพูดถึงข้าวต้มปั๊บนะข้าวต้มมาดีเลยมาคุงนี่พี่สดก็มีเมนูข้าวต้มกันนี่สั่งมาหรือไงพี่น่ากินมากเลยเป็นข้าวต้มกุ้งข้าวต้มหมูนะฮะมาในชามอันนี้จะบอกนะไปเอางานเอาบ้านศพมาหรือเปล่านะฮะจะบอกนะไปแอบขโมยมางานขาวดำหรือเปล่าใช่หรือไม่ใช่หรือมั่วโอ้แต่น่ากินมากเลยพี่งั้นไปให้ออยลี่1 เพลงกันละกันนะครับนี่เลยนะฮะดีพอให้รอมั้ยเพลงนี้จากเต้นนรารักษ์นะครับที่ฝากไปด้วยนะครับอ๋อเขาต้มบ้านงานใช่มั้ยทางภาคเหนือในเวลาเขามีงานศพงานขาวดำเนี่ยเขาจะเลี้ยงข้าวต้มกระพงกระเพาะปลาก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แถวรอบนอกนะฮะเขาจะต้มข้าวต้มแล้วก็จะแจกกันก็กินกันทั่วไปนะฮะน่าทานมากเลยพี่สนว้าวๆๆนะฮะสวัสดีพี่นันทวัฒน์มิวสิกด้วยกันละกันนะครับขอเพลงสม41992ว่ะได้เดี๋ยวเปิดให้นะฮะสม41992นะฮะออยลี่อยากฟังก็เปิดให้นะฮะช่วงนี้เลยนะครับอ๋อเขาแพ็คใส่กล่องให้กลับบ้านใช่ไหมพี่โอเค

0: เป็นเพลงของเต้นนารักนะฮะชื่อเพลงว่าดีพอให้รอหรือเปล่านี่นะส่งมาก็หยิบให้ฟังด้วยกันละกันซึ้งนะเพลงนี้นะความหมายดีเนาะซึ้งๆเลยทีเดียวนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังในคืนนี้ชอบเพลงไหนก็ฝากมาเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงเพราะเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับนะทักทายพี่ต้อมอะตอมบวกค้างได้กันละกันครับเซฮายมาแล้วบอกว่าดีใจครับกำลังนั่งดื่มเครื่องดื่มตราสิงอยู่หมดไปแล้ว9เลยฮะมาใหม่อีก6นะปะโทนะฮะดื่มได้ดื่มดีจริงๆนะฮะป่องมาหากับเอสนะฮะมาถึงบ้านถึงจองนอกนะฮะนะครับอ๋อพี่นันทอดมิวสิกว่าดีเจครับลุงชัยขอครับสม41992ของยิ่งยงยอดบัวงามนะฮะรอกำเนิดรอสกรรมก่อนเดี๋ยวเปิดให้นะครับเนาะพี่แสงชัยขอเพลงฆาตกรฆาตกรอะไรอ่ะความจำเสื่อมนะของเซนหยาบด้วยแล้วกันนะฮะส่วนวันนี้เรื่องของฆาตกรมีอะไรเพิ่มเติมอัปเดตไหมเดี๋ยวเจไล่หาหยิบข่าววันนี้มีเรื่องราวหลอนๆมาเล่าให้ฟังไหมมีสิเดี๋ยวนี้จะมีเรื่องผีมาเล่าให้ฟังช่วงดึกๆนะช่วงวันสัก5 ทุ่มเนาะนะฮะพี่สุนว่าตอนนี้กำลังดื่มโซจูพร้อมกับเครื่องดื่มตราสิงแล้วก็มีเผือกเส้นด้วยนะฮะดื่มไปกินไปกันละกันนะจ๊ะฟังเพลงไปด้วยเดี๋ยวหาข่าวต่างๆมาให้ฟังกันด้วยนะครับนะขอเพลงละหมาดอารมณ์ให้กับหงร่อนด้วยกันละกันครับดีเจจากพี่เขียวเพชรนะฮะแหมส่งเพลงมานะครับยูทูบมีหลายคนนะฮะขอเพลงลำไยไปกับพี่หนึ่งแล้วฮะแต่ละคนนะฮะลงมาเซฮายกันคืนนี้ก็แล้วกันนะครับอยากฟังเพลงไหนก็ส่งมาได้ช่วงนี้สนับสนุนโดย True D-Tag นะฮะอยากได้เบอร์ใหม่เบอร์สวยซิมโปรแพ็กเกจดีๆนะฮะเลือกซิมจาก D-Tag ได้เลยอย่างโปเต้ก็ใช้ True เหมือนกันมีหลากหลายแพ็กเกจเลยทั้งโปรรายเดือนรายสัปดาห์นะครับให้คุณผู้ฟังเลือกกันแต่และตัวนี้ โปรรายเดือนราคาถูกๆเยอะนะฮะรายปีนี่ยิ่งดีเลยนะจ่ายรอบเดียวจบเลยนะสมมติว่าเราจ่ายปีนึงประมาณ 2,000 กว่าบาทหรือว่า 1,000 กว่าบาทเนี่ยหารเฉลี่ยปั๊บเนี่ยเหลือแค่100กว่าบาทเองไม่ถึง200ฟังหรือว่า200บาทอะถูกมากเลยของ True นะฮะสามารถสมัครได้หลายแพ็คเกจของ True ได้เลยนะครับอยู่ทางบุญทริกนะฮะอยู่ที่เชียงใหม่ที่นี่อยู่ทางชลบุรีอยู่กรุงเทพอยู่ภาคกลางอยู่ภาคอีสานภาคใต้นะสามารถสมัครได้ยกเว้นต่างประเทศนะประเทศต่างประเทศใช้ไม่ได้นะฮะมามีสายเข้ามาแล้วเดี๋ยวรับสายกันดีกว่านะฮะในช่วงนี้0840456862ครับมาทักทายกันดีกว่านะสวัสดีขอรับ
1: สวัสดีขอรับพี่วิน
0: ทักทาย
1: ลำยังมีเพลงใหม่ด้วยหรือขอรับ
0: ยังไม่มีนะขอรับเขาพูดอย่างนี้แล้วแค่เล่นๆเฉย
1: ไอดอลของแม่ลำยังนี่ไอดอลนะ
0: จริงเหรอไอดอลเลยเหรอฮะ
1: ไอดอลชอบไปเฉยชอบความเซ็กซี่ของนางแบบตั้งแต่สมัยนั้นตั้งแต่แรกๆนะเรื่องส่วนตอนประยุทธ์ขึ้นปฏิวัติขึ้นเป็นนายกนั่นนะประยุทธ์ส่งทหารไปเฝ้าไอ้นี่เลยนะสนามไออะไรนะเวทีเลยนะจำได้เลยตอนนั้นอ่ะ
0: ที่ไหนงานอะไรพี่จำไม่ได้แล้วจริงเหรอ
1: ตอนนั้นไอ้มีประเด็นไงที่นางเต้นแล้วดึ้งดึ้งดึ้งดึ้งดึ้งแบบพิมพ์หน้าผู้ชายพิมพ์หน้าเดนเซอร์ไงแบบเต้นแบบสุดฤทธิ์สุดเดชอ่ะตอนในจนประยุทธ์แบบประยุทธ์รับไม่ได้อ่ะ
0: จริงเหรอ
1: ประยุทธ์ส่งทหารไปคุมไอ้นี่เลยไปคุมหน้าเวทีเลย
0: ตายแล้ว
1: ประยุทธ์ไม่ชอบเอาไงประยุทธ์มันเกลียดประยุทธ์เขาไม่ชอบแต่ผมมาชอบคือเราชอบที่ว่านางเป็นศิลปินกล้าเต้นกล้าร้องกล้าอะไรเงี้ย
0: ใช่
1: เรื่องความรั่นของนางเราก็ชอบ
0: หลายคนชอบความ
1: รั่นอย่างเงี้ยผู้ชายชอบมันกินอร่อยมันแซ่บมันอยู่ด้วยแล้วมันอยู่ด้วยแล้วมันแบบมีความอะไรเขาเรียกว่าอะไรความสดชื่นกระปี้กระเป๋าอ่ะก
0: ็
1: คือถามว่าเซ็กซี่สวยแซ่บแต่ว่าถามว่าจะเอาเป็นแม่ของลูกไหมอ่ะคงไม่ใช่
0: คงยากนะความรักอุ้ยความร่านเออนะ
1: แล้วน่ะคือเราชอบตรงความสวยเซ็กซี่แล้วก็เหมือนในจ้าคันจังเห็นมาออกไม้แรกเราโอ้ยเอาทุเรียนเราปั่นแล้วเสาไฟฟ้าเป็นลูกเอาลูกเสาไฟฟ้าเงี้ย
0: ใช่ใช่
1: ด
0: ู
1: มันร้ายนะแต่ไม่ร้ายนะ
0: ใช่
1: ดูมันแซ่บแต่ไม่แซ่บนะ
0: พี่ว่าระหว่างจ้าคันหูกับลำไยใครร่านอุ้ยใครร่านใครนี้กว่ากันใครร่อนกว่ากันเอาความจริง
1: ลำไย
0: น้องดีว่าลำไยนะเออ
1: ใช่ลำไยแบบดีกว่าเยอะแต่ว่าคือถ้าเอาใจผู้ชายอ่ะว่าชอบความสวยความแซ่บความเด้งความร่อนความร่านนะ ชอบลำไยมากกว่าแต่ไม่ได้เอามาเป็นแม่ของลูกอะนั่นแหละประมาณนั้นอะ
0: เข้าใจไม่ได้เอามาแน่นอนไม่ได้เอามาใช้
1: ใช่ใช่ไม่ได้เอามาอยู่เป็นคู่ชีวิตแน่ๆเพราะว่านางก็สั่นล้าไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยแต่มันสิทธิ์ของนางนะ
0: ใช่
1: สิเราจะไปควบคุมการครอบครองของเขาอะ
0: เรื่องส่วนตัวเขาเรื่องส่วนตัวเขาเออ
1: ใช่ใช่เราแค่เราก็เอ้ยชอบว่าความ
0: การ
1: ก
0: ัน
1: ความแสบความร่านของนางที
0: ่
1: เขาชอบ
0: ใช่ๆๆๆๆแหมนี่พี่สุนทรชอบมากเลยความร่านหรือว่าชอบคำนี
1: ้ชอบมันดูเซ็กซี่มันดูเล่าร้อนแล้วแบบมันอยู่ใกล้แล้วแบบอยากจะฟัดอยากจะกอดอยากจะหอมอยากกลืนกินทั้งตัวเลยนะเหมือนใครนะเนี่ยเขาบอกลง Facebook กับช้างนะหอมกันกอดกันแล้วบอกยังไม่มีรายการเรื่องหนึ่งอมค
0: ี
1: ย์ย
0: ัง
1: ไม่เชื่อเลย
0: ยังไม่ได้กินค่ะนางบอกว่ายังไม่ได้กินค่ะถ้ากินแล้วจะบอกให้เขาบอกเงี้ยที่สำนักข่าวสัมภาษณ์
1: นะพี่หมากเปียกว่าบ้วนใส่หน้ายังไม่เชื่อเลยแต่ก็นั่นแหละนั่นแหละความแซ่บของนางแหละมันก็มีสีสันให้เราแบบว่าได้ตามอะไรไม่เงี้ย
0: เออนั่นแหละนะ
1: แล้วจะมาร้องปุ้ยมันก็อย่างนั้นอ่ะมันด้วยความที่ว่าไม่แซ่บเทียบนางไม่ได้ไงมันไม่เหมาะก
0: ัน อ่ะถูกมันคนละเลเวลกันมันคนละแบบกันเออ
1: มันคนละเลเวลนางก็ต้องแบบว่าแซ่บแบบละร่านกักกัน
0: เออมันต้องอย่างนั้นแหละเออนะ
1: โอเคสองเพลงว่าเราก็อยู่แต่เราชอบเขาแต่เราก็อยู่ในมุมของเรา
0: ใช่ใช่ใช่
1: อะไรเขาแค่ชอบอะไรเฉย
0: อ่ะฮะอ่ะฮะ
1: โอเคครับ
0: ขอเพลงอะไรดี
1: มุมเดิมแล้วกันขอรับ
0: มุมเดิมเสียงระบบ
1: เสียงระบบ 9.1 ขอรับ
0: ผู้ชายร้องเนาะนะครับ
1: ใช่ขอรับ
0: โอเคเดี๋ยวเปิดฮะ
1: มีคนที่เพลงที่ใครขอนั้นผมดีพอแล้วหรือยัง
0: ออยลี่
1: อย่างนั้น
0: ออย
1: ออยลี่ออย
0: ใ
1: ช่ออยลี่นางเป็นสาวที่ฟาดงวงฟาดงาเก่งๆเน
0: า
1: ะ
0: เหมือนจะเรียบร้อยมาพักนึงตัวนี้กลับมาเป็นร่างเดิมละร่างไม่มดเหมือนเดิม
1: ของมันนั่นก็อย่างนั้นแหละผู้หญิงอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวแล้วนี่อายุเยอะแล้วอ่ะเดี๋ยวเลือดจะไปลมจะมาฟาดงวงฟาดงาเดี๋ยวก็ลง YouTube ฟาดนู่นฟาดนี่เลือดจะไปลมจะมาต้องเข้าใจนางนะ
0: เดี๋ยวทัวลงพี่นะเดี๋ยวนางทัวลงพี่นะระวังดีๆ
1: โอเคก็แซวเล่น
0: โอเค
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากพี่สวัสดีครับ
1: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: ครับมาไปเลยวันนี้นะฮะพี่สุนทรว่าวันนี้แหมวันนี้ลำไยไม่หวานอย่างที่คิดครับเนี่ยพี่สุนทรนี่ก็เป็น FC ลำไย FC ลำไยทองคำนะตอนกลางวันจะแซวว่าโอ้ยนะต่างๆนานามากๆเลยนะฮะเอาจริงๆนะดีเจไม่ได้ว่าให้นะดีเจว่าจ้าคันหูที่เราเปิดตัวมาประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วจ้าคันหูเนี่ยยังไม่เท่าลำไยนะลำไยนี่มาเล็กๆนี่เหมือนจะเรียบร้อยนะจ๊ะไปๆมาเอ๊ะยังไงออกไลน์มาเลยออกไลน์ให้เห็นนะฮะจ้านี่มีข่าวคนเดียวจ้านี่มีเคยมีแฟนเป็นพี่แจ๊คธนพลแค่คนเดียวนะฮะที่เหลือคือเล่นนางก็เล่นตลกอะไรของนางอ่ะจ้าคันหูนะฮะนางกันเล่นเล่นแต่เป็นแบบการแสดงอะฮะแต่ไม่ได้แบบอะไรขนาดนี้ลำไยนี่สุดๆจริงๆยอมเออนะฮะสวัสดีพี่ข้าวเปล่าต้มจืดนะฮะเล่าขวัญออกอากาศนะดีเจเล่าขวัญไปว่านินทานะฮะไปว่านินทานะฮะสมัยจ้าคันหูรถแห่แถวบ้านนี่ทุกวันนะฮะตู้เจ้าปั่นปอนปอบไม่ได้ปั่นนะฮะตู้เจ้าเมื่อก่อนพระตู้เจ้าว่าพระนะพระจะเทศไม่ได้พระเลยไม่ได้เทศเลยมัวแต่ดูโอ้นะฮะเต้นคันหูกันนะฮะรถแห่ต่างๆนานานะแม่ตามสไตล์เลยครับเนาะมาทักทายกันช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะฮะมีสายไหมจ๊ะถ้ามีสายทักทายมาเลยนะครับจะได้ตั้งเพลงให้ฟังกันคืนนี้นะครับเนาะอย่าไปรีบว่าวางสายบัตรเดี๋ยวนี้เป็นคนเอนเตอร์เทนนะครับมามีสายครับมีสายมาแล้วทักทายคืนนี้นะครับนะสวัสดีครับลุกนั่งห้ามนอนลุกนั่งเดี๋ยวนี้ห้ามนอนคุยนั่ง
2: วันนี้ของเพลง
0: อะไรเหรอ
2: ไม่บอกเธอแล้วก็มือที่ไรไออุ่นค่ะ
0: เดี๋ยวเปิดให้
2: สองเพลงนะคะ
0: สองเพลงโอเคขอบคุณมากนะจ๊ะสวัสดีและตอนนี้คุณแท็กและคุณเจนก็อยู่ที่บ้านล้างฮะว่าผีหลอกนะฮะพี่สุนทรว่าขอแจ้งฟุตบอลไทยได้ไหมฮะนินทาพี่ช้างเหรอฮะพี่เฟิร์สบอกว่าส่วนตัวจ๊ะเทอร์โบสวยกว่าดีเจว่าจ๊ะเนี่ยจะมีความเป็นเท ธรรมชาติกว่านะฮะนางจะเป็นคนเอนเตอร์เทนได้สนุกกว่าไม่ฟาดงวงฟาดงานะฮะเออนะฮะแต่จ้าแต่ลำไยนี่ก็ไม่ได้ฟาดนะแต่ว่าออกแนวแบบกันแน่กันแน่นิดนึงนี่ก็มาอีกสักสายมาแต่ละสายเนาะนะฮะสวัสดีขอเพลงอะไรฮะ
3: คนบ้าครับ
0: ของเสกเหรอ
3: เอา
0: ให้กับตัวเอง
3: ครับเคยมีประวัติคล้ายกันคนเดินไปเดินผ่านบ้านแล้วไปแอบชอบเขา
0: จริงเหรอฮะใครเดินผ่านหน้าบ้านแล้วชอบเขาทำไมอ่ะหน้าตาดี
3: เขาเดินผ่านหน้าบ้านนะแต่ว่าบ้านเขามีตังค์เขาเดินผ่านหน้าบ้านผมบ้านผมก็เป็นทาวน์เฮาส์เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าบ้านเขามีตังค์เขาเดินผ่านไปแล้วเขาผมเปิดร้านคอมด้วยไหมเขามาเล่นเขาเล่นคอมที่ร้านผมอะไรเงี้ย
0: แล้วเราก็ชอบเขา ตายแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนอ่ะ
3: เขาอยู่กรุงเทพไปแล้วป่านน
0: ี้อายุเท่ากันไหมอายุตอนสมัยนั้น
3: อายุน้อยกว่าประมาณ3-4 ปี 2 ปีอ่ะ
0: โอ้โห
3: ผมไปบอกรักเขานะผมไปบอกรักเขานะ
0: ไปบอกเดี๋ยวคือในขณะที่เขากำลังเล่นคอมที่บ้านแล้วอยู่ดีบอกว่าเออฉันชอบเธอนะอย่างนี้เหรอบอกนี่เหรอ
3: ไม่ผมส่งของไปให้ที่บ้านเหงา
0: ส่งไปอะไร
3: จ้างเมเครื่องส่งกระเช้าไปที่บ้านเหงา
0: จริงดิแล้วเขาหายไปเลยนี่แหละครับเขาก็ไปเลย
3: เขาก็ไม่กล้ามาแต่น้องชายเขามาเล่นของบ้านผมพอเราส่งไปปุ๊บอะผมยังง่ายตัวเองเลยผมส่งไปอย่างนั้นแล้วผมบอกว่าขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงผมอะไรเงี้ย
0: เขาเป็นห่วงตัวเองจริงเหรอตายแล้วมั่นหน้า
3: ผมบอกคนดีอะไรเงี้ยผมบอกว่าเขาเป็นคนดีแล้วผมยังไม่ดีพออะไรเงี้ยยังเป็นคนไม่ดี
0: พยายามจะแบบเอ้ยขอบคุณนะที่เป็นห่วงแต่ว่าตัวเองดีกว่าเองแบบดูโอเคกว่าดูสูงส่งกว่าเราอาจจะไม่เหมาะกันหน้างี้หรอ
3: ก็ตอนนั้นอีกคนที่มันมาเล่นคอมผมมันเปิดเพลงบักอ่านรักเธออ่ะ
0: โอ้เขาก็เปิดธรรมดาไหมเขาก็เปิดฟังแบบธรรมดาไหม
3: เหมือนว่าเราหรือเปล่าไม่รู้ว่าเปิดเพลงบักอ่านรักเธออ๋
0: อเราก็ได้คิดไปไกลนะฮะตายแล้วนะฮะก็เลยจบไปเลยใช่ไหมจบจือไปเลยใช่ไหมหายไปเลย
3: ก็พอเราคุยพอเราโตปุ๊บผมก็เลิกกันไปผมก็อายตัวเองผมไม่กล้าไปเรียนหนังสือเลยอ่ะ
0: ไม่กล้าไปเรียน
3: ผมกลัวเรื่องไปถึงเรียนแล้ว
0: ตอนนั้นอยู่ชั้นอะไรอยู่เรียนที่ไหน
3: ปอสอนวิทยาการอาชีพบ้านโป่งในคอมพิวเตอร์ในคอมพิวเตอร์ไง
0: ปวช2ม5นี่นะ
3: ปอสอน
0: เอาปวสอแล้วคนนี้ก็โตแล้วนะเออโตแล้วเออโตแล้วด้วย
3: นั่นแหละผมคิดว่าเรื่องมันไปที่โรงเรียนแล้วผมก็เลยอายมึงคิดว่าโรงเรียนเขารู้แล้วอะไรเงี้ยมันมีคนรู้แล้ว
0: เอาให้ไปคิดไปไกลทั้งมันเทิดจบไปละเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังนะคนบ้านะ
3: ครับ
0: ขอบคุณมากพี่แชมป์นำมาเล่าให้ฟังครับเออเนาะก็เหมาะคนบ้าจริงนะเหมาะนะฮะเขามาเล่นคอมที่ร้านเปิดเพลงบังอาจรักเธอคิดว่าเขาเปิดเพลงให้ตัวเองให้เราคิดว่าเขาแอบชอบเราบังอาจรักเธอก็เลยส่งของส่งกระเช้าไปให้ที่บ้านนะฮะโอ้ตายนะฮะมอบยาโรงพยาบาลศรีธัญญาให้ชุดหนึ่งนะฮะไปกินให้เรียบร้อยนะฮะนะฮะปวสตัวละเด้อโปเต้เด้อเนาะไม่ใช่ปวชปวชแล้วเข้าใจได้อยู่เป็นม .4 ม .5 อีเนาะปวสเนี่ยมันจบม .6 แล้วนะสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี่วิน
0: ครับผมใครเอ่ยเนี่ย
4: อ้าวจำกันไม่ได้ซะละ
0: ใครอย่าลืมไปแล้วพี่ไม่ได้เมมเบอร์ไว้อะ088
4: ลุมโซนลำปางครับ
0: ลุมโซนลำปางโอ้สบายดีไหม
4: ครับสบายดีครับพี่วินตอนนี้ฝนตกเยอะไหมครับ
0: เชียงใหม่ไม่เท่าไหร่ถ้าลำปางตกเยอะหรอ
4: โอ้ลำปางเกือบทุกวันเลยครับ
0: จริงดิวันนี้คนนี้ก็ไม่ตกนะเชียงใหม่แค่แบบเบา
4: ๆใส่ใครปักตะไคร้เนี่ยเลยครับ
0: คิดว่าอย่างนั้นนะโอเค
4: ไม่รู้สาวแมนยูปักตะไคร้หรือเปล่า
0: สาวแมนยูสาวแมนยูหรือสาวลิเวอร์พูลสาวแมนยู
4: ลิเวอร์พูลพี
0: ่สาวลิเวอร์พูลอาจจะไปได้เหมือนกันนะ
4: ตอนนี้หายไปนาน
0: หมายถึงว่าคนนั้นเหรอครับ
4: ครับผมนี่แหละไม่ค่อยได้ติดต่อไปครับพี
0: ่อ๋อหายแต่ว่าฟังอยู่บ้างไหมหรือหายหรือยังไง
4: ฟังกับทุกคืนอะ
0: เยี่ยมเลยอยู่ตรงไหนของลำปางนะครับอำเภอเลยนะ
4: อยู่นอกตัวเมืองครับ
0: นอกตัวเมืองเนาะวันนี้ขอเพลงอะไรครับ
4: ันนี้เอาเพลงไม่รู้ว่าของ AI ป่ะนะพี
0: ่ชื่อเพลงว่า
4: ฉันมันก็ดีเท่านี้
5: อ๋อ AI AI
4: ใช่ใช่ของ AI ป่ะ
0: ใช่แล้วครับใช่แล้ว AI นั่นแหละร้องอ่ะ
4: ดีเปลี่ยนเปลี่ยนแนวบ้าง
0: ฮะได้ได้ได้เดี๋ยว
4: เพลงเพลงเก่าเพลงเก่าก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เออพี่ฮะผมถามหน่อยพี่เปิดช่วงเพลงเก่านี่กี่ชั่วโมงฮะ
0: จริงจริงทั้งวันนะแล้วแต่เลยแล้วแต่อารมณ์เลยเออใช่แล้วแต่
4: จริงอยากให้เป็นเพลงสากลเก่าๆมั้ง
0: ไงอ๋อเดี๋ยวใส่โปรแกรมไปให้เดี๋ยวหาว่าใส่ไว้เนาะยุค90นี่แหละฮะ
4: เอาช่วงเย็นๆพี
0: ่มันโปรแกรมมันคอมันจะรันเองอ่ะมันจะรันออโต้เลยมันจะไม่รู้เวลาไหนเออใช่
4: ไม่ฟังช่วงเย็นๆมากกว่ามันเพลินหน่อยพี
0: ่มันเพลินเลิกงานงี้เน
4: า
0: ะ
4: แต่ถ้าช่วงบ่ายๆมันก็หงอยหลับ
0: บ่ายก็ฟังดีเจเมาส์ไปนะฮะคุยไปอะไรอย่างเงี้ยเออนะฮะ
4: ช่วงนี้เหมือนกันนะบ่อยไหมพี
0: ่อ๋อช่วงนี้เพิ่งไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่หายไปหน่อยนึง
4: จริงเปล่าพี่ได้ข่าวว่าไปแซมหมูกระทะแถวหางดงนี
0: ่อ๋อจริงเหรอฮะไปส่องเฉยๆมันยังไม่ได้กินหรอกนะ
4: ระวังนะพี
0: ่นะฮะ
4: ต้องมีหมูกระทะระวังหน่อย
0: นะฮะต้องระมัดระวังเนาะนะฮะโอเคขอบคุณมากครับเด็กลำปางเนาะนะฮะ
4: ขอบคุณมากครับพี
0: ่ครับสวัสดีครับ
4: สว
0: ั
4: สดีครับ
0: ครับเด็กลำปางนะทักทายมานะฮะนะครับมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันดีกว่าคืนนี้นะครับนะฮะพี่สะท้อนว่าอย่าเราเล่นกับความรักนะเพราะมันทำให้คนตาบอดได้เรื่องจริงฮะบางทีคิดไปไกลเนาะครับเวลาฟังเพลงกันดีกว่าช่วงนี้นะครับไปให้ฟังเพลงเอาประของพิเศษก่อนเนาะมุมเดิมนะครับเสียงระบบเพลง AI นี่นะนะครับที่ฝากไว้นะครับมาเพลง AI ครับมาเนี่ยเดี๋ยวจะไล่ตั้งเพลงแป๊บหนึ่งนะครับที่ฝากไว้จากหน้าใหม่แล้วก็จากเอสเบสด้วยนะครับก็ให้ทางบุญทริกด้วยกันละกันนะครับมาเมาส์กันจะได้หายง่วงกันเนาะ

0: AI นะครับชื่อเพลงว่ามุมเดิมครับมุมเดิมนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับนะลงมาทักทายกันช่วงนี้น้องร่อนมาแล้วนะฮะพี่เสกยังไม่หายเศร้าเหรอคะหายเศร้าแล้วนะฮะแต่วันนี้พี่เสกดื่มเบาๆน้องของร่อนน้องร่อนหายไปไหนมาหลายวันไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาหลายวันว่างๆทักทายมาหน้าไมค์เร็วๆนะฮะว่างๆโทรศัพท์มาทักทายกันได้นะฮะน้องของร่อนนะครับนะครับมาแล้วนะฮะเดี๋ยวมาทักทายหน้าใหม่กันสักหน่อยดีกว่าในช่วงนี้นะครับนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่วีนน้องหงส์แล้วรายงานตัวค่ะ
0: หายไปไหนมาหลายวันมีคนถามหา
1: ไม่ได้หายไปไหนค่ะก็แอบฟังค่ะแอบฟังอยู่เงียบๆ
0: เพราะช่วงนี้ยังไม่มีเขาแอบแบบซุ่มหายไปก่อนเนาะ
1: ใช่ยังไม่เปิดฤดูกาลเต็มที
0: ่อ๋อ
1: ก่อนอื่นนะคะขอแรงๆเน้นๆหนึ่งแก้วนะคะพี่สน
0: จ้ะ
1: แล้วก็ขอบคุณพี่เขี้ยวเพชรกับผู้ชายทุกคนด้วยนะคะที่ขอเพลงให้
0: ก็ขอเพลงละหมาดอารมณ์ให้เราในวันนี้นะให้เต้นด้วยนะ
1: แล้วก็วันนี้นะคะขออวยพรวันเกิดให้น้องมาร์คคุงนะคะ
0: จ้ะ
1: ขอให้แข็งขอให้แรงค่ะ
0: อ
1: ่
0: าฮะ
1: ขอให้มีความสุขยาวนานสมใจปรารถนานะคะ
0: จ้า
1: ขอเพลงด้วยค่ะพี่วีน
0: เพลงอะไรครับ
1: เพลงอุสาสางค่ะ
0: อุสาสางครับ
1: ค่ะปอลอนะคะ
0: จ้า
1: ลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าค่ะ
0: จ้าโอเค
1: ค่ะขอบคุณค่ะพี่วีน
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับนี่ไงใครถามหาน้องของร่อนไงนะฮะ

ลงมาแรกช่วงนี้ก็แล้วกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะกับช่วงเวลาของค่ำคืนนี้เลยแล้วกันนะจ๊ะกับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะกับช่วงเวลาค่ำคืนนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะเมื่อที่ได้ไออุ่นนะฮะเทดดี้ที่ฝากไว้ครับ

0: นี่คือเพลงมือที่ได้ไออุ่นครับเพลงจากคลาสที่ฝากไว้ได้ก็แล้วกันนะฮะมาคงว่าเมื่อกี้หงดอนโทรศัพท์มาหน้าใหม่ที่หายหน้าหายตาไปนี่มาคงว่าไม่หายได้ไงครับดีเจวินครับยังไม่เปิดฤดูกาลเลยก็โดนลีกยูไนเต็ดนะครับจัดไป4เม็ดเลยทีเดียวนะฮะหงดอนบอกว่าขอให้แข็งขอให้แรงนะฮะขอมีความสุขยาวนานนะฮะแอดมินมาคงสมใจพัฒนานะฮะมาคงปอลอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าค่ะนะฮะคู่ปรับคู่นี้นะฮะยังเป็นคู่ที่แบบตลอดกาลนะฮะเรามาส่งเพลงนี้กันคืนนี้เดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันนะจ๊ะนะอ่ะ1แก้วครับวันนี้พี่สนว่าขอเบาๆแล้วกันนะหงร้อนเพราะว่าวันนี้เตรียมโซจูไว้อ่ะขอ1แก้วมาพี่สนมานี่วันนี้ไม่ได้กิน S99 ไม่ได้กิน S ลาว S99 วันนี้กินเป็นโซจูผสมกับนี่7 up นะฮะมะนาวโซดาแล้วก็ใส่เขาเรียกว่าโซดานี่นะฮะวันนี้ไม่ได้ใส่น้ำแข็งด้วยเป็นแก้วเล็กๆโซจูนะฮะไม่มีเสียงนี่นะฮะมีนะฮะนี่พี่สนว่าขอเป็นหนึ่งแก้วเบาๆแล้วกันนะฝ่ายน้องหงดอนด้วยช่ำๆเลยเดียวคนนี้นะฮะลงมาซื้อให้คืนนี้ก็แล้วกันครับมานะคนบ้าครับคนบ้าเมื่อกี้ขอไว
1: ้เธอไม่เลี้ยวไม่มาสนใจไม่เคยถามข้อความข้างใน
0: สวัสดีหนุ่มบอยแบนด์ด้วยนะฮะ

าครับจากเสกโลโซนะฮะคนบ้าคนบ้าส่งเพลงมาคืนนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะมาพี่นกแก้วหนุ่มบอยแบนด์ฉันมันก็ได้แค่นี้นะครับเพลง AI 1เพลงที่ฝากไว้ด้วยเราเคลียร์เพลงกันก่อนเนาะวันนี้มากันหลายเพลง

ฟังเมื่อไหร่ก็พร้อมเพลงนี้เนาะนะเอาสาวดื้อมาแล้วนะทักทายสาวดื้อด้วยเมื่อคืนเป็นไงบ้างพี่วินพี่เสกมายังมาแล้วมาแล้วพี่เสกดื้อเขาถามหายแล้วพี่เสกพี่เสกจ้าพี่เสกเบน285จ้าเมื่อคืนดื้อไปเที่ยวมานะฮะเดี๋ยวขึ้นภาพหน้าจอให้เมื่อคืนกำลังเล่าเรื่องผีอยู่ดื้อไม่ได้คุยดื้อกำลังเล่าเรื่องผีอยู่มาส่งภาพมาตอนกำลังเล่าเรื่องผีนะฮะเมื่อคืนดื้อไปเที่ยวไหนมาไปเที่ยวร้านเล่ามาหรอนะฮะเมื่อคืนส่งภาพเดี๋ยวจะขอดูภาพก่อนนะที่ส่งมาเมื่อคืนนะครับก็ไปดื่มมานะฮะแฮปปี้จังเลยเป็นดื้อนี่ก็แฮปปี้มีความสุขเนาะตื่นเย็นๆค่ำๆนะฮะเป็นสาวที่บอกว่าแฮปปี้มีความสุขนะฮะโอ้ยอย่าแกงนะเดี๋ยวไปฟังย้อนหลังมานะทักมาตอนบ่ายบงว่าอรุณสวัสดิ์ค่ะทักมาตอนบ่ายโมง18นาทีนะฮะพัดโทเป็นสาวเป็นแซ่ตื่นบ่ายโมงบ่ายสองแล้วชอบจริงๆนะฮะแบบนี้นะฮะเดี๋ยวดื้อตื่นแล้วจ้าโปเต้ตื่นตอนประมาณสัก4 5ทุ่มนะฮะหลับไปทีก็ประมาณตี5 6โมงเช้าดีเอาลงมาส่งเพลงกันคืนนี้กันละกันนะจ๊ะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันนะฮะพี่เสกมีอะไรจะฝากไปยังดื้อไหมฮะมีเบน2เป็น5ฝากไปยังดื้อไหมเดี๋ยวจะให้ฟังพี่เสกรอดมาแล้วนะฮะยิงเบอร์มาแล้วยิงเบอร์นี่แสดงว่ารับรู้แล้วใช่ไหมรับรู้แล้วนะฮะเดี๋ยวขึ้นภาพบนหน้าจอให้บรรยากาศเมื่อคืนนี้นะอยู่กันหลายคนทีเดียวนะฮะแม่เรียกคุณชายโปเต้นะลงมาคุยกันนะครับนะฮะตื่นแล้วหลับต่อโปเต้ตื่นแล้วหลับต่อนะฮะมาวันนี้มีคุณผู้ฟังขอเพลงลูกทุ่งมาด้วยอุตสาสางนี่เป็นลูกทุ่งหรือสตริงนะที่เมื่อกี้ห้องร้อนขอมาอ๋อเป็นเพลงแบบแนวสตรายสตริงแต่ว่ามีความเป็นกลิ่นอายของความเป็นแบบเย็นๆเนาะนะพี่สุนทรว่าอยู่ถึงกี่ทุ่มครับเที่ยงคืนพี่ถึงประมาณใกล้ๆเที่ยงคืนนะครับพี่สุนทรนั่งดื่มหรอวันนี้อยู่กับเพื่อนๆอยู่กับน้องๆอยู่นะฮะกำลังนั่งดื่มกันชิลกันอยู่สำหรับพี่สุนทรนะจ๊ะมีเซลฟี่ไหมดูนะฮะนั่งชิลไปนะดื่มไปชิลไปนะครับทักทายเย็นน้ำเด็ดอุดมด้วยกันละกันขอเพลงเธอมีฉันมีใครด้วย

งนี้ขอมาจากน้องหงร้อนชื่อเพลงว่าอุสาสางนะครับอุสาสางนะฮะตอนนี้ภาพบนหน้าจอ YouTube เป็นภาพที่เมื่อคืนนี้ดื้อไปดื่มกับเพื่อนๆมานะฮะเห็นไหมบนหน้าจอเห็นป่ะมีวัยรุ่นงานนั่งกันชิลหลายคนอันนี้เป็นภาพจริงๆเป็นวิดีโอนะเดี๋ยวถ้ากดเดี๋ยวเขาจะเห็นหน้าเขาอีกนะเอาไปครึ่งหน้าก็พอนะฮะเป็นภาพของสาวๆหนุ่มๆนะที่กำลังนั่งดื่มกันอยู่นะฮะที่ร้านเหล้าเมื่อคืนนี้ใช่ไหมดื้อเห็นไหมนี่คือดื้อเมื่อคืนดื้อส่งเป็นวิดีโอมาให้ดูโอ้ยอาหารการกินนะฮะเครื่องดื่มเต็มโต๊ะทีเดียวนะครับร้านอันนี้ชื่อร้านอะไรดื้ออยู่แถวไหนฮะเออนี่ดื้อเมื่อคืนนี้พี่เสกร้องโทรศัพท์มาหน้าใหม่เขาบอกว่าให้ขยายให้ดื้อไปฟังย้อนหลังเมื่อคืนเนี่ยฮะตอนที่พี่เสกร้องเขาโทรศัพท์มาหน้าใหม่เขาบอกความในใจนะฮะกับดื้อด้วยนะโอ้ยบอกว่าเริ่มจะใจอ่อนละอยากได้อะไรอยากได้ทริอัมมาอยากได้วาโก้มาเดี๋ยวจัดให้บอกเงี้ยอยากอะไรได้อะไรเดี๋ยวส่งไปให้นะครับประมาณนั้นนะฮะบอกว่าเริ่มใจอ่อนละกับสาวดื้อดื้ออาจจะเริ่มใจอ่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแซวนะฮะเดี๋ยวอ่ะลงมาทักทายกันคืนนี้กันแล้วกันนะฮะพีพีพาณิชย์เหรอฮะชื่อร้านเหรอพีพีพาณิชย์เหรอฮะร้านสวยร้านบรรยากาศดีเนาะเป็นแบบนั่งชิลไงเนาะแบบบรรยากาศแบบนั่งชิลมีโต๊ะนะฮะมีเก้าอี้แบบพับได้นะฮะมีแบบมีเพลงมีเพลงนี่นะฮะก็นั่งชิลนั่งดื่มไปของกินเยอะทีเดียวนะสายกับแก้มนี่เต็มเลยทีเดียวนะฮะดีก็ส่งบรรยากาศมาให้ดูนะฮะไปกับเพื่อนๆหลายคนทีเดียวนี่อันนี้ส่งมาให้ดูนะฮะอยู่กันหลายคนนะฮะอยู่กันหลายคนเห็นไหมเนี่ยอาหารการกินนะฮะให้ฟังเสียงได้ไหมให้ฟังเสียงก็ได้อะมาเดี๋ยวได้เห็นนะแต่จะอาจจะเห็นนะแต่หน้าแต่ไม่ชัดเนาะไม่เป็นไรเนาะเห็นอาจจะเห็นหน้าเพื่อนๆหน่อยนะครับเนาะเอ๊ะเสียงไม่มาฮะเสียงไม่ออกเสียงไม่ออกไม่เป็นไรเนาะเอาเป็นวิดีโอก็พอเนาะนี่เห็นไหมนะอยู่กับเพื่อนเพื่อนสาวหลายคนที่เดียวกำลังนั่งดื่มนั่งกินกันอยู่นะจ๊ะนี่เห็นไหมโอ้กับแก้มเขาเยอะเนาะอ๋อเบียร์เป็นทาวเวอร์ใหญ่ๆทีเดียวนะฮะนี่เห็นไหมโอ้ลีเจนซี่นะฮะเต็มโต๊ะนะฮะจัดไปจัดไปโอ้ดื่มจะดื่มยกโซนสกสดนิดนึงนะฮะนี่นะฮะก็ส่งมาให้เห็นให้ดูบรรยากาศกินนะฮะให้ฟังเสียงได้ไหมให้ฟังเสียงก็ได้อะมาเดี๋ยวได้เห็นนะจะอาจจะเห็นนะแต่หน้าแต่ไม่ชัดนะไม่เป็นไรเนาะเห็นอาจจะเห็นหน้าเพื่อนๆหน่อยนะครับเนาะเอ๊ะเสียงไม่มาฮะเสียงไม่ออกเสียงไม่ออกไม่เป็นไรเนาะเอาเป็นวิดีโอก็พอเนาะนี่เห็นไหมนะอยู่กับเพื่อนเพื่อนสาวหลายคนที่เดียวกำลังนั่งดื่มนั่งกินกันอยู่นะจ๊ะนี่เห็นไหมโอ้กับแก้มเขาเยอะเนาะอ๋อเบียร์เป็น

เดี๋ยวจะได้เอามาพูดคุยนะเอามาเล่าสู่กันฟังในช่วงเวลาค่ำคืนนี้กันละกันนะฮะกับวันสบายสบายนะจ๊ะพี่สุนทรว่าดีใจครับเดี๋ยวว่างๆถ้ามีโอกาสดีจะเล่าเรื่องหลอนๆที่อยู่ในที่บรรยากาศในคุกให้ฟังนะฮะว่ามีหลายๆเรื่องราวที่น่าสนใจเดี๋ยวดึกๆอาจจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวดึกๆก็รอเปิดเพลงให้หมดก่อนนะครับนะมาเรามาเคลียร์เพลงกันต่อดีกว่ามาเดี๋ยวมันจะหลายเพลงเดี๋ยวจะไม่ทันกันไม่บอกเธอครับคดีฆาตกรรมของลินคอนเนอร์ฆาตกรจำเป็นนะฮะของเบสรูมออดิโอนะฮะลูกทุ่งครับละหมาดอารมณ์นะวันฟ้าห่มดาววันสาวหนใจมีเพลงให้เบอร์เดย์กับมาร์คคุงด้วยในคืนนี้นะครับ

แต่ว่าไม่บอกเธอครับเพลงนี้เลยนะบีวัชระมาแล้วนะฮะบีวัชระนะฮะเมื่อคืนวันก่อนคุยกันว่าทำไมเหล้าเบน285ทำไมคนไม่ชอบกินกันนะฮะเพราะอะไรฮะมีคนบอกว่ามันเหม็นมันเหม็นไหม้มันไม่อร่อยมันหรือว่ามันเมาเวลาเมาเนี่ยมันเมาแบบแล้วเมาไงมันปวดหัวอะไรไม่รู้ดิฉันก็ไม่ใช่คนสายเหล้าไม่รู้เรื่องนะพวกนี้นะฮะนี่คนฟังเขาบอกมาพี่เสกเลยบอกว่าทำไมเอาเหล้าเบน285ไม่ส่งไปนะ385เนาะมาไว้ที่ร้านนะฮะขายไม่ออกเลยตอนนี้นะฮะเดือบอกว่าจะมาเป็นตัวหรือจะมาเป็นเบนคะพี่เสกนะฮะเดือเนี่ยไม่มีท่าที่ของการกลัวใครเนาะเออนั้นยอมจริงนะฮะไปกลัวอะไรล่ะฮะขับกระบะควันดำขนาดนั้นนะเป็นบางคนนี่ปะโทเป็นสาวเรียบร้อยนะฮะอยู่ในมุมของตัวเองอันนี้ไม่ได้นะฮะมาเลยค่ะพาเลยรอละค่ะรอเลยค่ะแซวกันไปนะฮะสุขสนานกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับมาผมว่าเดี๋ยวเที่ยงคืนเปิดเลยนะครับรอเราเที่ยงคืนนะมาคงเนาะให้เปิดให้ฟังเพลงเพลงวันเกิดของมาคงในปีนี้นะฮะปีนี้มาคงอายุครบ26แล้วเลยเบญจเพสละจะเข้า26ละนึกถึงตัวเองตอนสมัย25-26มาก่อนเนาะมันเหมือนมันผ่านไปแป๊บเดียวเองนะฮะเออผ่านแป๊บเดียวแล้วก็เออมันก็เป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานเหมือนกันเนาะช่วงเวลาอายุ20กลางๆนะครับผ่านไปแล้วด้วยความรวดเร็วดื้อนะฮะนะครับ

มันขมค่ะดีเจวินน้ำบอกเอาไว้ใช่ไหมมันขมใช่ป่ะขอเป็นกลมค่ะพี่วินของเป็นกลมค่ะต้องให้พี่เสกจัดให้นะมาฟังเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้นะฮะที่เราค้างกันอยู่นะฮะเดี๋ยวให้ฟังคดีฆาตกรรมว่ะชื่อเพลงของลิงคอนเนอร์นะวันนี้ไม่ได้ฟังนานเลยนะครับแล้วก็มีเซนต์หยาเพลงแนวไซแรปเปอร์หนึ่งเพลงฆาตกรความจำเป็นสองเพลงเลยเราจะมาฟังลูกทุ่งกันมีวอนฟ้าห่มดาวของหนูมิเตอร์แล้วก็มีเพลงละหมาดอารมณ์นะฮะฝ่ายน้องของร้อนด้วยจากพี่เคียวเพจเดอร์นะฮะมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าบีวัชระนะครับอย่าอ้อยว่าไม่รู้ไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์ค่ะเธอไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์จริงเหรอออยลี่อย่ามาถ้าออยไม่ดื่มแก้วแอลกอฮอล์นะฝนฟ้าจะตกนะฟ้าจะร้องฟ้าจะแลบนะฮะพี่เฟิร์สบอกว่ามีข่าวว่านักบอลถูกฟ้าผ่าที่ตายที่สุไหงโกลกเหรอฮะนักบอลมีการสาบานอะไรไว้หรือเปล่าข่าวเมื่อไหร่ฮะวันนี้หรอจริงดิฝนมันตกหรือเปล่าพายุต้องระวังเรื่องชูฟ้าฝนนี่นะโอ้

งเพลงนะครับคดีฆาตกรรมนะครับเพลงนี้จากลิงคอนเนอร์นะฮะอ่ะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับเปิดเพลงมาในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะฮะตอนนี้เดี๋ยวมาคงว่าเดี๋ยวประมาณสักเอาประมาณสัก5:50แล้วกันน้องมาคงเนาะเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้แล้วก็พูดให้เพราะว่าจะได้เตรียมเรียกว่าอัดลงสตอรี่ใน Facebook ด้วยละกันนะฮะคดีฆาตกรรมนะฮะวันนี้ที่นราธิวาสนะครับมีอุบัติเหตุนะฮะเรียกว่าฟ้าผ่านะฮะนักฟุตบอลโอ้ยน่ากลัวมากเลยนะฮะมีการแชร์คลิปลงโซเชียลออกมาก็ฟังฮะเดี๋ยวดีเจขอดูคลิปวิดีโอก่อนนะที่เขาแชร์กันในโซเชียลนะครับยังดีเจยังไม่เห็นเลยโอ้ยนะฮะดูสิเนี่ยฟ้าผ่านะฮะนี่ในเพจไทยรัฐเขาลงเอาไว้นี่ฮะเนี่ยแล้วเขาก็กรีดร้องกันนะน่ากลัวมากเลยนะฮะไปเล่นฟุตบอลกลางสนามตอนฝนตกอ่ะเขาก็ห้ามกันนะฮะแล้วไปลงใส่คนด้วยนะฮะดูสิคนกรีดร้องกันนะฮะดูสินะฮะน่ากลัวมากเลยนะฮะหลอนมากเลยเอพีเอ็มอรัญราศีถ้าตายลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าตายแบบไหนตายโหงนะฮะขอแสดงความเสียใจด้วยกันละกันนะฮะในขณะที่กำลังเล่นฟุตบอลอยู่นะครับมันมีเหมือนจะเป็นกิจกรรมกีฬาฟุตบอลสักอย่างนะอยู่ระหว่างการแข่งขันเนี่ยแล้วฝนก็ตกด้วยนะฮะก็ทุกคนก็เต็มสนามนะเต็มสนามนะครับแล้วอยู่ดีฟ้าก็ลงปังลงมาลงอยู่ตรงกลางสนามเลยนะฮะเนี่ยเห็นไหมดูสิเนี่ยดังมากเลยนะฮะน่ากลัวมากนะฮะเพราะตอนนี้นะนี่เขากำลังปั๊มหัวใจอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะช่วงนี้กีฬาหรือว่าอะไรกลางแจ้งงดโดยทันทีนะฮะห้ามเลยเด็ดขาดเลยไม่ใช่ว่าเป็นเล่นกันอยู่กลางสนามนะฮะณเวลานั้นนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะฮะนะแบบนี้นะฮะว่ากันไปกันละกันนะถือเป็นเรื่องราวที่แสดงความเสียใจด้วยกันละกันนะฮะคุณฟังฟ้าลงนี่มันจะลงฟ้าลงนี่เกิดจากอะไรบ้างอยู่ที่โล่งแจ้งคุณฟังครับไม่จำเป็นเลยคุณว่าเนี่ยเกิดเล่นโทรศัพท์มือถือฟ้าลงไม่เกี่ยวนะฮะมันจะเล่นมือถืออยู่ที่บ้านมีปัญหาครับเมื่อไหร่ไปยืนกลางสายฝนหรือว่าที่โล่งๆยังไงก็โดนคุณฟังเคยเห็นข่าววัวควายไหมที่โดนฟ้าผ่าที่ตายกันอ่ะวัวควายไม่ใช่มีมือถือนะมันโดนยังโดนฟ้าผ่าว่ามันโล่งมันแจ้งมันเป็นตัวล่ออย่างดีทีเดียวมันตอนนี้งดกิจกรรมกลางแจ้งเลยนะฮะส่วนใครที่ขับรถยนต์นะครับไม่มีปัญหารถยนต์ปลอดภัยนะครับแต่มอเตอร์ไซค์นี่ไม่แนะนำนะฮะถ้าฝนตกหนักฟ้าแลบฝนลองให้จอดอยู่ห่างมอเตอร์ไซค์เพราะมอเตอร์ไซค์อาจจะเป็นตัวล่อได้เหมือนกันออกอยู่ห่างๆนะแล้วก็นั่งลงกับพื้นนั่งลงยองๆนะไม่ใช่ว่านั่งลงไปเลยนะห้ามนอนให้นั่งยองๆเพราะถ้าเกิดฟ้ามันลงปังเนี่ยมันจะไหลไปกับพื้นด้วยมันกระแสไฟฟ้ามันจะวิ่งไปกับพื้นด้วยนะฮะนี่ถือว่าซวยมากๆเลยนะฮะคราวแล้วที่กรุงเทพก็มีฟ้าผ่าเนาะที่ขับรถอยู่บนถนนแล้วก็ปังเข้าไปมอเตอร์ไซค์ล้มอะฮะหน้าฝนระวังครับแสดงความเสียใจด้วยกันละกันจ้ะว่ากันไปว่ากันไปนะฮะสวัสดีพี่แบงค์ไลน์โอรสยามค่ำคืนครับเซฮายครับพี่วินแบงค์ไลน์โอรสรายงานตัวครับขอเพลงหน่อยอยากฟังเพลงนี้เกี่ยวกับความรักเวอร์ชัน AI นะฮะทักทายครับได้เลยฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะสำหรับพี่แบงค์ไลน์นะฮะพี่เมื่อวานนี้มาฟังกลางคืนเหรอฮะนอนไม่หลับเลยนะฮะวันนี้มีผีไหมจ๊ะดีเจขอดูคลิปหน่อยจ้ะตายโหงเลยวิบากกรรมฮะดีเจอันนี้จะส่งคลิปให้พี่เอ็มแป๊บหนึ่งนะฮะส่งคลิปให้เนาะนะฮะโอเคครับมาเดี๋ยวเปิดเพลงต่อดีกว่านะฮะพี่สนว่าดีเจครับดีที่ฟุตบอลโลกผ่านไปแล้วไม่มีฟ้าผ่าฟุตบอลโลกไม่มีฝนตกอะพี่หนึ่งเพลงครับจากเซนหยาบครับเป็นเพลงแนวสไตล์เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะแรปเปอร์เนาะฆาตกรความจำเป็นครับที่ฝ่า

หนึ่งเพลงครับที่มีชื่อว่าฆาตกรความจำเสื่อมนะครับน้องของเราเพิ่งหลับนะเมื่อกี้พี่เขาไปขอเพลงละหมาดอารมณ์ให้เรานะเดี๋ยวจะเปิดมันก็จะแหวกเนี่ยเดี๋ยวขอสตริงก่อนมาขอสตริงก่อนเดี๋ยวจะเปิดให้นะครับที่ฝากไว้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปถ้าเพลงแหวกเนี่ยอาจจะต้องรอหน่อยนะฮะมันจะแหวกอารมณ์เดี๋ยวมันจะเป็นไบโพล่ากันก่อนนะฮะชื่อเพลงว่าฆาตกรต่อเนื่องนะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงนี้เกี่ยวกับความรักก่อนแล้วจะกลับมาพร้อมกับเพลงลูกทุ่งนะครับที่ฝากไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับบอกว่าขอเพลงวอนฟ้าห่มดาวใช่ไหมแล้วก็หลังจากวอนฟ้าห่มดาวแล้วเราจะมาฟังเพลงละหมาดอารมณ์ที่ฝากไว้แล้วก็อาจจะมีเรื่องหลอนๆนิดนึงนะฮะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้เลยนะครับมาเมื่อกี้ขอไว้ครับเพลงนี้เกี่ยวกับความรักนะครับในเวอร์ชัน AI นะจ๊ะเวอร์ชัน AI เดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะที่ฝากมามาเพลงนี้เกี่ยวกับความรัก AI ก็มา5ทุ่ม22นาทีห้ามหลับกันนะครับบัวชมพูมาแล้วสาว

โอ้โห AI นะครับร้องเอาไว้ครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเพลงนี้เกี่ยวกับความรักนะฮะส่งมาก็จัดให้ฟังด้วยกันละกันนะฮะเอาละครับนะฮะอาต้าหู้ว่าจะนอนแล้วหรอโมนอนแล้วนะดึกแล้วพรุ่งนี้ตื่นเช้าอาพาจะตื่นเช้าก็ไปนอนให้เรียบร้อยนะจ๊ะนะฮะเอาวันนี้ดื้อมาวันนี้บัวชมพูมาวันนี้มิ้นมาปะมิ้นด้วยนะฮะมาทักทายคืนนี้นะฮะเดี๋ยวจะไปหาเรื่องหลอนๆมาให้ฟังสักเรื่องดีกว่าเมื่อคืนเมื่อคืนจะเล่ายังนี่ใช่ไหมวันก่อนแล้วป่ะที่ดีเจเล่าเรื่องราวในคุกหลอนๆนะฮะใช่ไหมที่เล่าให้ฟังว่าเพราะแพทย์นอนที่เขาเจอเรื่องราวหลอนๆในเรือนจำใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้มีสักเรื่องสองเรื่องดีกว่าในเรือนจำเรื่องหลอนๆมาฝากคุณผู้ฟังก่อนที่จะแฮปปี้เบิร์ดเดย์กับมาคุงช่วง5 ทุ่มกับอีก50 นาทีเนาะนะฮะขอเปิดลูกทุ่งสัก2 เพลงได้ป่ะวันนี้จะให้ฟังลูกทุ่ง2 เพลงครับทักทายพี่อุดีพรางกูลด้วยกันละกันนะฮะว่าออกเที่ยงคืนวันนี้นะครับเนาะแล้วก็ทักทายพี่สมบอกว่าดีใจครับพรุ่งนี้จะนัดรวมเพื่อนยุค90กันนะฮะเป็นบ้านงานศพคุณแม่ของเพื่อนไงก็เลยจะนัดเจอกันนะฮะขึ้นวันดาบางงั้นฟังลูกทุ่งครับมี2 เพลงให้ฟังให้ฟังวอนฟ้าห่มดาวก่อนช้าๆ1 เพลงนะครับแล้วก็ให้ฟังละหมาดอารมณ์นะฮะละหมาดอารมณ์นะจ๊ะมาบัวกลัวผีไม่บัวบัวรุ่น5ไม่กลัวผีนะฮะ

พลงวอนฟ้าห่มดาววอนสาวห่มใจนะครับฟังเพลงเพลินไปกันตรงนี้นะฮะพี่เอ็มอยากฟังก็เปิดให้ฟังอารมณ์คุณฟังจะเป็นไบโพล่าป่ะมาลำวงกันดีกว่าไหมจะเป็นไบโพล่ากับเพลงนี้แหละนะฮะเพลงนี้ฝากให้กับน้องหงส์ร้องในการจากพี่เขียวเพชรนะฮะแหมมาลำวงจะดื้อ

ังหวะโจ๊ะๆเลยนะเนี่ยน้องร้องว้าวๆๆเพลงสนุกมากเลยพี่เคียวเพชร นึกว่าหลับไปแล้วนะแหมหนึ่งเพลงขั้นกลางสนุกกันละกันนะละหมาดอารมณ์นะฮะละหมาดนี่คือพิธีกรรมของคนอะไรนะคนที่เป็นอิสลามใช่ไหมครับการละหมาดนะฮะละหมาดคือการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อเคารพสักการะและภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าต่อหลักศาสนาอิสลามครับโดยมุสลิมจะทำทุกวัน5ครั้งต่อ5เวลานะฮะเอ๊ะถ้าจะเปรียบเป็นศาสนาพุทธน่าจะเป็นอะไรเลยการไหว้พระทำวัดนี่แหละฮะทำวัดเช้าเนาะแต่พุทธทางศาสนาพุทธเราเนี่ยมันจะไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นฮะคือเฉพาะคนอาจจะเป็นแค่คนสวดมนต์อย่างงี้นะพี่เอมรันวาสีการสวดมนต์อย่างงี้แหละฮะการสวดมนต์ทำวัดเช้าอย่างงี้หรือเปล่ามั้งเนาะแต่ถ้าเป็นคารวะชาวบ้านทั่วไปก็คงจะเป็นการไหว้พระนะฮะหรือว่าการนั่งสมาธิอะไรอย่างเนาะแต่ว่าทำบ่อยเกินไปนะคนพูดอย่างน้อยก็ครั้ง1วันวันละครั้งหรือว่า 2-3 วันครั้งนี้ก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ความเหมาะสมแต่อิสลามนี่เขาบังคับไง5ครั้งนู้นฟังฮะเดี๋ยวจะรู้ว่าเมื่อก่อนจะมีแฟนรายการคนหนึ่งชื่อว่าอีฟานนะฮะเขาต้องตื่นตอน 5:00 ฟังฮะเพื่อมาละหมาดผมว่าจะต้องไปทำงานโอ้โหแบบแห่คิดตาตื่นมานะเพื่อที่จะมาละหมาดตอน 5:00 นะฮะอย่างนั้นเลยทีเดียวนะแหมว่ากันไปกันเลยกันเนาะนะครับโปเต้โปแต้พี่มิ้นตื่นยังมียังไม่ตื่นไม่สงสัยนะเอาละครับเดี๋ยวจะค้างเพลงไหนบ้าง40แล้วเหรอฮะงั้นขอเปิดเพลงช้าหนึ่งเลยหน่อยเมื่อกี้ขอขวานบินเข้ามาใช่ไหมฮะแล้วก็มีอะไรอีกนะเมื่อกี้น้ำขอเพลงอะไรมานะครับเอาขวานบินก่อนไหมขวานบินที่ฝากไว้เมื่อกี้นะจากสิงโตนำโชคนะเดี๋ยวน้ำขอเพลงเธอมีฉันฉันมีใครเข้ามาเดี๋ยวเปิดให้นะครับตอนนี้5:40นะครับ

นะครับเพลงนี้จากนี่เลยนะฮะสิงโตนำโชคแล้วก็พี่โจ๊กโซคูด้วยนะครับพี่สุพรวันนี้ใจครับมาดื่มที่บ้านต่อเมื่อกี้ไปดื่มข้างนอกกับน้องๆมาแล้วตอนนี้นะฮะเมื่อกี้เดินผ่านร้านบูธทุเรียนเหรอฮะก็เลยแวะซื้อทุเรียนกลับบ้านสักหน่อยถุงนี้เท่าไหร่พี่กี่ร้อยฮะดีเจรู้สึกว่าปีนี้ทุเรียนราคาถูกลงนะเนาะทุเรียนราคาถูกลงแล้วดื้อเนาะรู้สึกว่าราคาถูกลงแล้วก็ราคาสามารถสัมผัสได้จากปีที่แล้วนี่โอ้โหราคาแพงเวอร์นะฮะนี่พี่สุนทรเขาบอกว่าฝากเดินผ่านร้านทุเรียนก็เลยแวะจัดสักหน่อยนะทุเรียนนะจ๊ะมานั่งฟังดีเจด้วยนี่พี่สุนทรดีเจจะเล่าเรื่องผีนะ230 บาทแล้วฮะก็โอเคอยู่แต่ก็แอบแพงนิดนึงนะฮะแต่ถ้ารสชาติมันโอเคแล้วมันมีความกลมกล่อมก็โอเคนะฮะรสชาตินี้นะฮะ230นี่หมูกระทะได้ชุดนึงนะพี่นะหมูกระทะได้ชุดนึงนะฮะมีคนละครึ่งไหมฮะนี่ดื้อจะเล่าเรื่องผีแล้วดื้อกับมาที2นะฮะหนีหมดแล้วนะมาเดี๋ยวจะเปลี่ยนอารมณ์เพลงนิดนึงก่อนที่สักครู่นึงจะเข้าสุขสันต์วันเกิดให้กับมาคงขอเล่าเรื่องหลอนๆพี่สุนทรเรื่องหลอนอ๋อซื้อมาหลายกิโลใช่ไหมกิโล109 บาทใช่ไหมฮะกิโล109 บาทนะฮะครับมาฮะเดี๋ยวจะเข้าเรื่องหลอนสักนิดนึงเลยฮะเรื่องหลอนในเรือนจำวันนี้เดี๋ยวจะมีโอกาสได้ฟังเรื่องราวหลอนๆนะครับที่เขาเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าคนที่เคยเข้าไปอยู่ในเรือนจำในเขาได้เล่าให้ฟังพี่สุนทรนะฮะเดี๋ยวว่างๆจะไปนั่งฟังดีๆแล้วก็จดมาให้ฟังกันหลายๆเรื่องราวที่น่าสนใจซึ่งต้องบอกเลยว่าในเรือนจำเนี่ยเมื่อคืนวันก่อนเนาะที่จะเล่าว่ามีหลายๆคนอย่างแพทเขาเจอร่างดำเจอวิญญาณเจอเงาแข้งเงาขาโดยเฉพาะที่คุกมืดวันนี้ก็มีเรื่องคุกมืดเหมือนกันมาเล่าให้ฟังพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วจะเข้าเรื่องราวหลอนสักนิดสักหน่อยแล้วอันขอดนตรีหลอนๆซาวด์หลอนๆสักช่วงกันขอเวลาสัก5-8 นาทีกับเรื่องหลอนๆในคืนนี้ก็แล้วกันครับมาแล้วซาวด์หลอนมาแล้วนะฮะพี่สุนทรบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสดีๆนะครับจะเล่าเรื่องราวในเรือนจำให้ฟังพี่สุนทรก็มีโอกาสได้ไปเจอเรื่องราวหลอนๆเหมือนกันข้างในเดี๋ยวว่างๆจะมาเล่าให้ฟังเรามีสติดีๆก่อนเราหายเมาเราสางเมาก่อนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวหนึ่งนะครับที่ถูกถ่ายทอดออกมาในการสัมภาษณ์ครับของหนุ่มคนหนึ่งครับที่เขาได้มีโอกาสได้ไปข้างในเพราะมีคดีเกี่ยวกับเรื่องราวของยาเสพติดนะฮะเป็นเรื่องหลอนๆที่เกิดขึ้นเอาเรื่องแรกก่อนละกันอุ้ยพี่สุนทรขนลุกเลยทีนะฮะแค่เริ่มต้นรายการก็ขนลุกแล้วใช่ไหมพี่โอ้ขนลุกนี่คือปวดห้องน้ำเหรอฮะเดี๋ยวพี่เอ็มรันวาสีบอกว่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยครับดีเจเมื่อกี้ดีเจเล่าเรื่องของการละหมาดใช่ไหมครับคนพุทธเนี่ยวันละครั้งก็โอเคแล้วฮะสำหรับการสวดมนต์ไหว้พระถ้าพระสายวัดป่ามาประชุมกันนะฮะสวดมนต์และถกเรื่องของธรรมเรื่องของการภาวนาอาทิตย์1 ครั้งอาทิตย์ละครั้งหนึ่งนะฮะในวันพระครับก็ปกติก็แยกย้ายกันอยู่บ้านแบบสันโดษครับสงบเงียบหลีกเร้นผู้คนครับเพื่อไปอบรมจิตภาวนาด้วยการเดินทางจงกรมนั่งสมาธิภาวนายิ่งเดินยิ่งยืนเดินนั่งนอนอยู่กับตัวเองนะดูกายใจเองให้สงบนะจิตใจที่กายใจให้ละจากกิเลสเห็นกิเลสนะจิตที่ส่งออกภายนอกนั่นคือกิเลสนะสาธุนะพี่เอ็มอรันวาสีนะครับถ้าเป็นพุทธนี่เขาจะไม่ได้ละหมาดครับนะเพราะว่าจะมีเวลาในการที่จะนั่งสวดมนต์ภาวนาทำจิตเดินจงกรมอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะฮะเรื่องราวนี้นะครับถูกถ่ายทอดออกมาโดยหนุ่มคนหนึ่งครับที่เขามีโอกาสได้ไปโดนคดีนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดแต่โดนหลายคดีนะแต่เขาบอกว่าโอ้โหสุดยอดเลยในคุกนะฮะมีจริงๆเชื่อสนิทใจเลยว่ามีจริง 100% เอาเรื่องแรกก่อนฮะเรื่องเบาๆก่อนนะฮะคุณผู้ฟังเคยเล่นผีถ้วยแก้วไหมครับมาคุงว่าเล่าเรื่องผีละเคยเล่นผีถ้วยแก้วไหมผีถ้วยแก้วนี่บางครั้งบางทีไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะฮะหนุ่มคนนี้เขามีโอกาสได้เล่นผีถ้วยแก้วกับเพื่อนๆในเรือนจำตอนสมัยที่ก็เรียกว่าติดอยู่ภายในครับดึกๆมาไม่หลับไม่นอนเอากระดาษมา1 แผ่นนะฮะแล้วก็ใช้เหรียญแทนใช้เหรียญบาทนะฮะเหรียญ 5เนี่ยนะฮะเล่นกับเพื่อน 2-3 คนครับตอนแรกก็กะเล่นกันเพลินๆนะฮะก็บอกว่าในตอนที่เพื่อนกำลังหลับสนิทกันแล้วก็มานั่งอยู่มีไฟสลัวๆนะครับในห้องเรือนจำนะฮะก็เอากระดาษมาวางแล้วก็เขียนกอไก่ขอไข่อย่างเงี้ยนะฮะใส่เข้าไปคือคนคุกเนี่ยเขาจะไม่มีทีวีอะไรดูนะฮะก็ต้องหากิจกรรมทำเล่นกันนะฮะก็มีการถามนะบอกว่ามีการอัญเชิญนะฮะสาธุสัมภเวสีผีเร่ร่อนนะเจ้าที่เจ้าทางนะครับที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้ถ้าท่านรับรู้แล้วขอให้ท่านเนี่ยนะลงมาประทับอยู่ในเหรียญนี้เพื่อให้ข้าพเจ้าได้สอบถามและก็ว่ากันไปตามประสาของเขาเนี่ยนะฮะในช่วงแรกนะก็มีการเคลื่อนที่ใดๆก็เล่นกันเพลินๆแต่ว่าหลังๆมาเหรียญมีการเคลื่อนที่เขาเล่าให้ฟังนะฮะมีการเคลื่อนที่แล้วก็เริ่มมีการถาม
ในช่วงเวลาดึกสังกัดมีการถามว่าชื่ออะไรก็มีการถามชื่อปรากฏว่าเหรียญก็เคลื่อนตอนแรกคาดว่าเพื่อนมีการดันเงินหรือเปล่าแต่ดีเจจำชื่อไม่ได้นะครับเขาชื่ออะไรสมมติว่าชื่อสมมติแล้วกันนะชื่อสมมติชื่อลุงดำแล้วกันนะลุงดำแล้วกันนะเขาชื่อลุงดำวิญญาณนะฮะเขาก็ถามลุงดำเป็นใครเขาบอกว่าเขาเคยอยู่ที่นี่เขาก็เลื่อนไปตามตัวอักษรที่อยู่ข้างบนนะฮะอยู่ที่นี่มีคำว่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหลังๆมาพอเล่นกันเพลินๆตอนแรกคิดว่ากัดกันเล่นเพลินๆปรากฏว่าหลังๆเริ่มเป็นเรื่องเป็นราวมากยิ่งขึ้นเขาบอกว่าลุงคนนี้นะเคยอยู่ที่นี่เป็นนักโทษเหมือนกันนะฮะแล้วก็เสียชีวิตภายในเรือนจำแห่งนี้ยังวนเวียนอยู่ที่นี่อะไรประมาณนี้ก็พยายามจะถามตอบนะฮะและพอเล่นกันเพลินๆปรากฏว่าผู้คุมที่อยู่ข้างนอกอยากเล่นด้วยคุณฟังใช่ไหมผู้คุมอยากเล่นด้วยก็มีการตะโกนถามสิ่งที่ทำให้ผู้คุมเองแล้วก็นักโทษเองนั้นสยองและขนลุกคือมีการพยายามถามเรื่องราวในอดีตของเรือนจำแห่งนี้ว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างใครเป็นคนดูแลปรากฏว่าคุณฟังใช่ไหมว่าผีในเอกดาษตอบถูกอย่างเช่นว่าเมื่อก่อนเคยมีจลาจลมีนักโทษมีการชกต่อยกันมีคนตายเขาสามารถบอกได้หมดเลยว่ามีคนตายตอนพ.ศ.ไหนทุกคนผู้คุมก็เริ่มขนลุกกันเกิดขึ้นนะฮะและทีนี้ก็มีการถามไถ่ว่าลุงคนเนี้ยที่เสียชีวิตไปตรงเนี้ยนะเสียชีวิตเป็นนานหรือยังเขาไปค้นประวัติดูก็มีข้อมูลจริงๆนะว่าเคยเสียชีวิตที่นั่นมาแล้วนะฮะแต่นี้ด้วยความที่ไม่มีความเชื่อรู้สึกว่าอาจจะเป็นแค่การปั่นกระแสการเล่นกันของนักโทษนะฮะคุณผู้ฟังใช่ไหมว่าตัวของผู้คุมเองเนี่ยไม่เชื่อนะฮะเช้ามาคราวนี้มีการไปใส่บาตรไปใส่บาตรให้นะครับกับนักโทษคนนี้เขาก็มีความเชื่อว่าวิญญาณยังคงวนเวียนอยู่นะฮะก็ไปใส่บาตรข้างนอกที่พระเขามาเดินนะฮะคุณฟังเชื่อไหมว่าตกเย็นนะฮะตกเย็นตอนที่นักโทษรอดึกสงัดแล้วเขาก็เอาผีถ้วยแก้วมาเล่นเหมือนเดิมนะครับคุณฟังเชื่อไหมว่าประโยคแรกที่เหรียญมันเคลื่อนที่ฮะเขาว่าขอบคุณที่ใส่บาตรให้เมื่อเช้าขนลุกมากเลยนะฮะผู้คุมว่าขนลุกมากไม่ได้บอกใครเมื่อเช้าไปใส่บาตรให้แล้วก็อธิษฐานจิตให้ว่าอธิษฐานจิตให้สมมติว่าชื่อลุงดำเนาะขอให้ได้รับผลบุญอะไรก็ว่ากันไปพอตกกลางคืนเข้ามาเล่นผีถ้วยแก้วรอบนึงนะฮะประโยคแรกเขาบอกว่าขอบคุณเขาบอกขอบคุณอะไรที่ใส่บาตรน้ำเต้าหู้ให้เมื่อเช้าขนลุกกันทั้งผู้เล่นนะฮะขนลุกกันทั้งตัวของผู้คุมก็เลยกลายเป็นเรื่องราวหลอนที่เกิดขึ้นว่าเฮ้ยผีถ้วยแก้วหรือว่าการเล่นลักษณะแบบนี้มันมีจริงๆนะนะฮะในเรื่องราวที่เขาเรียกว่าหลายๆคนนั้นอาจจะคิดว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริงไหนใครเคยเล่นบ้างผีถ้วยแก้วน่าจะเคยเห็นเลยเคยเล่นเนาะบางคนเล่นที่โรงเรียนใช่ไหมฮะบางคนเล่นที่ทำงานนะพี่สุนทรนะนี่คือเรื่องแรกนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่หนุ่มคนนี้เขาเล่าให้ฟังตอนที่เขาอยู่ในเรือนจำนะฮะเหมือนเดิมครับคนนี้เขามีการชกต่อยเกิดขึ้นโดนไปขังไว้ในคุกมืดเหมือนเดิมเรือนจำที่เดียวกันที่เล่าเมื่อคืนนะฮะก็เหมือนเดิมฮะในคุกมืดที่เต็มไปด้วยความเวิ้งว้างว่างเปล่าแม้กระทั่งผู้คุมเองมีกล้าที่จะเข้าไปเดินตรวจตาช่วงเวลาค่ำคืนดึกสงัดนะฮะแต่ละห้องก็จะมีนักโทษที่ถูกจองจำอยู่นะครับภายในมีหนุ่มคนนี้เขาโป๊ะแตกมากเพราะว่าเขาต้องไปอยู่ในเรือนจำที่เคยมีห้องที่เคยมีคนผูกคอตายคือห้องเบอร์หมายเลข7ครับโอ้โหแล้วจะเลือกห้องก็ไม่ได้สิเพราะว่าโดนแล้วนะฮะจำเป็นแล้วฮะเข้าไปอยู่ปรากฏว่าคืนแรกก็เจอเลยตามที่เมื่อคืนพาวแพทเขาเล่าให้ฟังเหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะในขณะที่กำลังนอนอยู่มันจะมีช่องเล็กๆขาวๆลอดมาก็คือเป็นแค่แสงไฟนะฮะเป็นแค่แสงไฟลอดมารอบนี้ไม้เห็นเป็นตัวเลยนะครับในขณะที่กำลังนอนอยู่กำลังคุมโปงอยู่นะฮะมีช่วงหนึ่งที่เขาสะดุ้งตื่นมาแล้วเปิดผ้าห่มออกมาคุณฟังเชื่อไหมฮะพูดแล้วขนลุกนะฮะมานั่งยองๆอยู่ปลายเตียงปลายที่นอนเลยเป็นร่างดำๆเหมือนที่จะเห็นในคลิปวิดีโอเลยที่รายการผีเข้าไปถ่ายทำนะครับตามสถานที่ร่างต่างคือทรงนั่นเลยเป็นร่างสีดำเหมือนคนใส่ชุดสีดำฮะแล้วก็นั่งตะแคงข้างนั่งแล้วก็หันข้างอยู่เขาตกใจเฮ้ยพอเฮ้ยปั๊บเนี่ยร่างก็เหมือนจะขยับแต่ไม่ขยับนะเขาเลยคุมโปงอีกรอบนึงเฮ้ยตาฝาดหรือเปล่าแล้วก็เปิดผ้าห่มใหม่รอบนี้กลับมานะฮะหมายถึงว่าเขาเบี่ยงตัวมาหาเขาเล็กน้อยคนลุกสิฮะพอเห็นปั๊บเขาโอ๊ยไอ้ไว้พี่ลอกนะฮะผู้คุมวิ่งมาอะไรเองมีอะไรนะฮะไอ้อะวุ่นวายกันนะฮะเปิดประตูลูกกรงเข้ามาอะไรมีอะไรพี่ลอกนะฮะตกอกตกใจคือคนในคุกมืดตกใจสะดุ้งตื่นกันทุกห้องเลยทีเดียวเพราะมันแคบๆเนาะมีไม่กี่ห้องนะฮะในนั้นนะฮะผู้คุมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเองมึงอยากโดนเท้าคอมแบ็คเหรอนอนนะฮะนอนเหรอเฮ้ยจริงผมเห็นผีจริงๆพี่นะฮะเริ่มกลัวสิฮะไอ้ผู้คุมก็เริ่มกลัวแล้วนอนไปเนี่ยฮะก็เลยปิดประตูเขาก็นอนแล้วก็เผลอหลับไปไม่เจอนะฮะปรากฏว่าอีกคืนหนึ่งมาอีกรอบหนึ่งรอบนี้ไม่นั่งแล้วมายืนให้เห็นเลยฮะคนเดิมเลยยืนให้เห็นเลยนะฮะทรงเดิมเลยนะฮะ
ตกใจเอะอะไปรอบเฮ้ยพี่ลอกนะผู้คุมไปรอบนี้โดนรองเท้าคอมแบทนะฮะแต่หลังมาเนี่ยผู้คุมเริ่มรู้แล้วมีจริงๆเขาเริ่มรู้แล้วมีจริงๆนะฮะเพราะว่าห้องนั้นก็เจอห้องนี้ก็เจอทรงเดียวกันเลยเป็นร่างดำๆนะฮะผู้คุมก็เลยต้องมาตรวจตราทุกคืนนะฮะเพราะว่าการที่เหมือนกับเขาก็กลัวขวัญเสียเนาะนะฮะกลัวขวัญเสียอะไรประมาณนี้นะฮะก็เป็นประสบการณ์หลอนเขาบอกว่ามันยืนให้เห็นเลยมีดวงตาด้วยมีดวงตาด้วยนะฮะร่างเหมือนที่ดีเจเคยเล่าให้ฟังเลยที่เขาไปถ่ายตามบ้านล้างอะอย่างนั้นเป๊ะเลยสีดำๆนะฮะน่าจะเป็นร่างสุดท้ายของเขาฮะที่เขาเสียชีวิตนะฮะวิญญาณหรือผีนะเขาจะใช้ร่างสุดท้ายนะฮะในการที่จะให้เรามองเห็นนะครับคุณฟังถ้าเขาตายในรถชนอุบัติเหตุก็จะมาแบบอาจจะมีเลือดหน่อยถ้าเขาตายในนอนตายนะฮะเป็นคนเฒ่าคนแก่ก็จะมาแบบแห้งๆกรอบๆอะไรอย่างนั้นแต่ถ้ามาด้วยลักษณะของการถูกเผาตายก็จะมาแบบดำๆเป็นตอตะโกเขาจะเป็นร่างสุดท้ายที่มาให้เราได้เห็นคือว่าเป็นประสบการณ์หลอนของหนุ่มคนนี้หนุ่มคนนี้เขาเล่าให้ฟังว่าที่หลอนไปกว่านั้นนะฮะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็คือตามผนังนะของคุกมืดนะฮะคนที่เขาแขวนคอตายเขาจะเขียนด้วยปากกาสลักไว้เลยว่ากูไม่อยู่แล้วกูเครียดนะฮะกูอยู่ไปก็มีประโยชน์เขาเขียนได้หมดเลยเขาสลักไว้ก่อนที่เขาจะแขวนคอตายยังมีข้อความเหล่านี้ที่ติดอยู่ตามผนังอยู่นะฮะคุณฟังคิดดูว่าคุกที่มันอยู่มาเป็น 5-60 ปีเป็น100ปีอะฮะแล้วกี่คนที่มาตายนั้นกี่คนที่มาอยู่ในจองจำในนั้นบางคนเขียนสลักไว้เลยเป็นปากกานะยังมีร่องรอยอยู่นะอย่างนั้นเลยทีเดียวอันนี้คือประสบการณ์หลอนที่อยู่ในคุกมืดนะฮะที่มีทุกคนเจอถ้าใครเข้าคุกมืดต้องเจอทุกคนเพราะวิญญาณเขาอยู่ในจองจำอยู่นั้นจุดนั้นเออนะฮะหลอนมากๆเลยนะฮะพี่เลิฟส่งคาถาเรียกผีมานะฮะโอ้โหพี่เลิฟครับไม่ควรนะฮะเดี๋ยวแล้วคุณฟังละฮะอยากเจอแบบนี้ป่ะอยากเจอแบบนี้หรือเปล่าหลอนมากๆเลยนะคุณฟังเรื่องแบบนี้นี่ถ้าใครไม่เห็นไม่เคยเจอเนี่ยคงจะไม่เคยประสบพบเจอก็คงจะไม่เชื่อเนาะต้องเป็นคนที่เจอจริงๆนะถึงจะเข้าใจแล้วก็ถึงจะประสบพบเจอเหมือนพี่อุดีพลังกูลนะครับพี่อุดีขอตัวก่อนนะครับพี่เจนะอามาคุงขอหนึ่งเพลงได้ไหมเดี๋ยวมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้เที่ยงคืนได้อยู่เนาะพี่ทศพลบอกว่าพี่หมอโทรมาหน่อยหลอนสักเพลงดีกว่านะครับ

โอ้ยหลอดมากเลยเพลงนี้นะครับผวังจิตนะครับเพลงนี้ปรางทิพย์นะฮะที่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้มีเรื่องหลอดน้อยฟังกันเลยหยิบเรื่องราวนี้มาเล่าให้ฟังกันนะครับนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีเรื่องเล่าจากห้องขังเรื่องเล่าจากเดือนจำอีกหนึ่งเรื่องที่หลอดมากๆเลยอันนี้เป็นประสบการณ์จากคุณผู้ฟังทางบ้านเลยมีแฟนรายการคนหนึ่งนะฮะที่เคยเข้าไปอยู่ข้างในมีคดีนะฮะแล้วเขาบอกว่าเจอเรื่องหลอนตายต่อหน้าเลยแล้วก็วิญญาณวนเวียนเสียงโซ่ตรวนดังทั้งคืนเลยตอนเป็นคนนี่คือเป็นนักเลงเขาตายในคุกนะฮะแล้วก็วิญญาณยังวนเวียนอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่ารอฟังกันละกันช่วงดึกๆนะฮะกลางวันอาจจะเล่าก่อนหนึ่งรอบนะฮะช่วงเวลาประมาณสักบ่ายๆเนาะกลางคืนเรามาอีกรอบหนึ่งนะเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ดิจะเรียบเรียงนะพี่สุนทรนะพรุ่งนี้ดิจะเรียบเรียงแล้วก็เดี๋ยวจะรอฟังช่วงเวลากลางวันช่วงบ่ายก่อนเรากลางคืนรีลันอีกรอบหนึ่งนะฮะเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะมันเป็นเรื่องที่หลายคนกลัวกันเนาะนะครับนี่คือเพลงจากปรางทิพย์ครับผวังจิตนะฮะปรางทิพย์ปรางใจนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับเข้าสู่โหมดธรรมดาเมื่อกี้เราอยู่โหมดหลอนนะพี่สุนทรเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราฟังทั้งหลอนเรื่องที่จะนำมาฝากในวันต่อๆไปกันละกันนะครับอ่ะเข้าสู่โหมดปกตินะฮะคุณผู้ฟังครับมา

าแล้วครับมาคุงครับเข้าสวนใหม่แล้วเดี๋ยวให้ป้าประเดยมาคุงดีกว่าอ่ะมาคุงพร้อมหรือยังเอ่ยนะฮะมาพร้อมหรือยัง5 4 3 2 1นะครับมาวันนี้นะครับวันที่5นะครับเดือนสิงหาคมนะครับเป็นวันเกิดของแอดมินมาคุงนะฮะปีนี้อายุครบ26ปีบริบูรณ์แล้วนะครับเขาเรียกว่าผ่านเบญจเพสมาแล้วขอให้มาคุงมีความสุขมากมายนะครับแล้วก็เป็นเด็กดีเนาะเป็นบุคคลที่ดีเป็นคนที่ตั้งใจทำงานเป็นเด็กคนหนึ่งนะครับที่ตั้งใจทำงานมากช่วยเหลือครอบครัวนะฮะแล้วก็เรียกว่าเป็นแอดมินที่ดีมากๆเลยมาทุกคืนมาทุกวันเลยทีเดียวแต่หลังๆมาอาจจะมาช้าหน่อยเพราะว่าฮะมาเพราะกลางวันทำงานหนักแต่กลางวันมาทุกวันเลยขอให้แอดมินมาคุงมีความสุขมาก

ครับแล้วก็เงินทองเยอะๆนะฮะเป็นแอดมินที่ดีเป็นเด็กที่ดีแบบนี้ตลอดไปเป็นวัยรุ่นที่ดีวัยรุ่นเจนวัยที่ดีในอนาคตต่อไปสุขสันต์วันเกิดครับ

Happy Birthday และกันสำหรับมาร์คคุงแล้วก็แฟนรายการท่านอื่นด้วยที่มีวันคล้ายวันเกิดนะครับในช่วงของวันนี้สัปดาห์นี้ด้วยกันละกันครับนะฮะมีความสุขมากมายมาร์คคุงนี่เป็นคนนึงที่แบบจริงๆว่าเป็นคนที่ใส่ดีมากนะเขาเป็นคนไม่ด่าใครดูสำนวนการพูดรู้เลยว่าเป็นคนอันนี้จะพูดจริงนะมาร์คคุงนั้นถึงแม้ว่าจะวินจะแกงมาร์คคุงบ่อยนะรู้เลยว่ามาร์คเป็นคนที่ยังไงดีอะไม่โต้ตอบโต้ตอบเบาๆไม่หยาบอะไม่หยาบนะไม่เวทเวทนะฮะนะฮะเป็นบางคนนี่โอ้โหถ้าได้อย่าด่าและหยาบเลยนะฮะเป็นคนรู้เลยว่าบางคนที่บ้านมีอันจะกินอะไรจริงเป็นคนรู้เลยว่าบ้านมีอันจะกินเป็นคนมีสตางค์อะมีเป็นบ้านคนมีกระตังกันนะฮะแต่บางคนบ้านมีกระตังที่หยาบก็มีเยอะเหมือนกันนะบางคนบ้านไม่มีสตางค์แล้วไม่พอนะฮะหยาบอีกต่างหากก็มีเยอะเหมือนกันนะครับเยอะแยะมากมายเหมือนกันรู้เลยรู้เลยนะฮะอ่ะขอให้มีความสุขมากมายแล้วกันนะครับในช่วงของวันเกิดวันนี้5สิงหาคมครบ26แล้วต้องถามหม้อชาบูชาบูหม้อย้อนกลับไปตอนตัวเองอายุ25 26เคยเจอเรื่องราวเบญจเพสไหมมาร์คคุงตอนอายุ25เคยเจอเรื่องราวแปลกๆเบญจเพสป่ะหรือว่ามันเป็นแค่ความเชื่อเฉยๆบางคนก็ไม่ได้เชื่ออะไรเรื่องเบญจเพสนะครับพี่เจเจออะไรไม่เจอนะฮะแต่ตอนจำได้ว่าตอนอายุ25เนี่ยเคยโดนเพื่อนที่เราเคยเล่าให้ฟังไงฮะที่โดนเพื่อนขโมยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะเอาไปปั่นสล็อตอะกลับมาถึงห้องจัดรายการเสร็จสมัยก่อนจัดรายการที่98ครับพี่ถามพี่เลิฟกลับไปห้องโน้ตบุ๊กหายแล้วก็ตัวคนก็หายนะฮะโทรหาอยู่ไหนมันก็ไม่พูดสุดท้ายสุดแล้วอะเอาคอมไปจำนำโอ้ยจำนำนะสุดท้ายดีเจได้ถ่ายเธอขึ้นมาได้เอาสตางค์ไปถ่ายมา 5,000 นะฮะเอาตังค์ให้ไป 5,000 เอ๊ะปรากฏว่าเขาคืนมาให้เจ4,000ค่าอีก1,000ไม่คืนถึงปัจจุบันนี้นะฮะผ่านไปตอนนี้อายุจะ40แล้วยังไม่ได้ตังค์คืนเลยเนี่ยนะ นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ในยุคนั้นนะฮะมอชบูไม่เคยใช่ไหมครับนะฮะโปเต้ว่า26เท่ากันเลยนะฮะเท่าบ้าเท่าบอลเลยโปเต้หน้าเท่าอันนี้มาบอก26เท่ากันเลยนะหน้าเท่าขนาดนี้นะฮะ เพื่อนเอาไปจำนำอะไรกับโปเต้เคยไหมล่ะอันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับสมัยนั้นนะฮะอายุ25เป๊ะเลยนะก็อาจจะเป็นแค่เหตุบังเอิญมากกว่าเนาะเพราะว่าเด็กวัยรุ่นก็ต้องมีการปั่นสล็อตเนาะแล้วก็สตังค์ไม่พอใช้เนาะเงินไม่พอรอหน่อยนะฮะพี่นันทวัฒน์มิวสิกหลับไปยังครับนันทวัฒน์มิวสิกหลับยังตะกี้ขอเพลงมา1เพลงสม4192หลับยังหลับแล้วใช่มั้ยฮะหรือว่ายังไม่หลับถ้าไม่หลับบอกได้เดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ถ้ายังอยู่นะฮะถ้าลุงยังอยู่ถ้าไม่อยู่ก็จะเข้าช่วงต้องร้องแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวจะล่ําลาคุณผู้ฟังในแอปพลิเคชันทาง FM เลยก็แล้วกันเนาะเที่ยงคืน15นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางแอปพลิเคชันเดี๋ยวไปฟังน้องร้องซ้อนแอปสัก1คนแล้วกันในส่วนของทาง YouTube นะฮะโอเคไหมโอเคไหมนะฮะขอบคุณ True Detect ด้วยนะฮะที่ให้การดูแลให้การสนับสนุนกันนะฮะขอบคุณร้านยำปูบ้าจัดยอดเชียงใหม่ด้วยแล้วก็ร้านจะยาวข้าวต้ม1บาทด้วยครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันนะครับเดี๋ยวดีเจล่ำลาคุณผู้ฟังในส่วนของทางด้านของFM และกันในแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะกันต่อยาวๆเลยเดี๋ยวไปฟังนักร้องซ่อนแอบกันนะครับนะพี่อุดดี้บอกว่าผมจะเอาเลขอายุ26ของมาร์คคุงไปซื้อหวยครับดีเจจริงเหรอครับขอให้ถูกนะขอให้ถูกนะจ๊ะปิดท้ายด้วยโบกี้ไลออนปิดท้ายไม่ท้ายสุดนะฮะให้คุณได้ฟังในแอปก็ได้ฟังเพลงของเพราะๆกันต่อยาวๆเลยหลังเที่ยงคืนไปนะทางบุญทลิกด้วยนะฮะงั้นฝันดีในแอปเนาะบ๊ายบายราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ

ุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงเพราะ24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะออนไลน์ได้24ชั่วโมงที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975และ0840456862

ังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงพร้อม24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงพร้อมออนไลน์ได้24ชั่วโมงคุณกำลังฟัง BPFM Unlimited Music Station

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมง

ขยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงพอได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio